0: ของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี
0: ้ด้านนายมินองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
2: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
0: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
5: การคุยกันอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในมุมของนโยบายผมใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวไม่พอเพราะในเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ยังไงเราก็ควรจะยังไม่ยอม
4: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าว อาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
6: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
7: กกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กสทได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ข้อคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้การประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
3: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
9: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงาน มุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Switch ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
3: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48 ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการเปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการและคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมนี้
6: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11 รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16 ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยาบัณฑิตเฉินชนะวิชูชิต2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตวิทยาคม6-3คว้า3 แต้มแรกขึ้นไปหลังจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันเผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสาคุณพิสันรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคนัลลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลังขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28-30พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวและนายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์คัพ 2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3 ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์คัพก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
16: 1นาทีกับกปท.การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่สองหมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่สามหมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
21: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: จริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารเนื่องในวันระพีประจำปี2569โดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาครับ
2: นักกฎหมายและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสที่วันระพีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและวางรากฐานศาลยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือในปัจจุบันดังที่เห็นได้ว่านอกจากพระกรณียกิจนานัปปการและพระปีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางกฎหมายและการศาลแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดีทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากล้นเหลือจะพรรณนาในที่บัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นถือได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในราชการศาลและกระบวนการยุติธรรมจึงทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษากฎหมายได้จากนั้นทรงจัดให้มีการสอบไร่ในติบัณฑิตขึ้นเป็นรุ่นแรกและมีการสอบไร่ประจำปีต่อๆมาจนทำให้มีผู้สำเร็จเป็นในติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกฎหมายของประเทศเพื่อไปประกอบวิชาชีพสำคัญต่างๆทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความและนิติกรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนาเหล่านักกฎหมายไทยต่างร่วมกันถวายพระสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่7สิงหาคมของทุกปีว่าเป็นวันระพีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานและวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติการจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาพิเศษและกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับวันระพีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ผมขอเชิญชวนนักกฎหมายทุกท่านยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจตั้งมั่นที่จะใช้กฎหมายนำพาสังคมด้วยความสุจริตรอบคอบและชอบธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมเริ่มใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แรงงานไทยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดตามเรื่องนี้จากนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับเหตุผลในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่และรูปแบบใหม่นี้มันจะตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแรงงานไทยได้มากน้อยกว่าเดิมอย่างไรบ้างครับ
4: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่เนี่ย
3: ร
4: ูปแบบเดิมคือเป็นการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อนาคตก็ยังใช้นะครับนั้นกรณีเยียวยารูปแบบเดิมเนี่ยคือกรณีที่นายจ้างไม่เป็นตามกฎหมายแล้วเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วนายจ้างก็ยังไม่เป็นตามเราจะเยียวยาความเดือดร้อนตรงนั้นแต่รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับต่อเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ลูกจ้างออกจากงานปุ๊บเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขาออกจากงานปุ๊บก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยนะครับผมความต่างมันจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นความมั่นคงแข็งแรงของแรงงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเรื่องที่ไม่เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41นะครับในเรื่องของการออมตรงเนี้ยแต่เรายังไม่ได้ใช้บังคับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเราประเมินกฎหมายว่ากฎหมายฉบับเนี้ยยังมีส่วนนึงที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็มาดำเนินการแล้วก็ได้ตอบสนองนะครับความต้องการของภาคแรงงานว่าต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับทางครอบครัวได้ใช้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิตอะไรตรงนั้นไปนะครับผม
3: ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยากทราบว่ามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเครือข่ายนี้ประมาณกี่รายครับ
4: ในสถานประกอบการโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทีนี้ในกลุ่มเป้าหมาย10คนขึ้นไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังขอข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางสำนักงานกำกับตลาดทรัพย์ว่าในส่วนของในกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับที่จะไปทับซ้อนกับกลุ่มลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ในสัดส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสถานประกอบการที่มีอยู่เนี่ยนะครับ100,000กว่าแห่ง130,000กว่าแห่งนะครับลูกจ้างก็ประมาณเกือบ9ล้านคนนะครับจะมีอยู่ในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมีประมาณ 25,000 โดยประมาณนะครับที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ลูกจ้างประมาณ3ล้านคนเพราะงั้นตัวเลขกลมๆของเราอาจจะประมาณที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในบังคับจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6ล้านคนกับสถานประกอบการประมาณ 100,000 แห่งนะครับผม
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีมาตรการหรือบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
4: ในส่วนของมาตรการเราจะมีทั้ง1นะครับในการดำเนินการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการว่าจะใช้มาตรการทางแพ่งหรืออาญาก่อนเราคงใช้มาตรการทางปกครองคือเข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการออกคำสั่งนะครับที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ของต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับประเดี๋ยวกันถ้าดังอาญานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือนายจ้างไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการไปดำเนินคดีนะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของที่มีโทษนะครับกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนแรกเราคงใช้ในเรื่องของทางปกครองเป็นหลักที่จะดำเนินการให้กับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้แต่หลังจากนั้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคงมีมาตรการเรื่องการบังคับทางกฎหมายต่อไปครับผม
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าการกำหนดอัตราสะสมเริ่มต้นที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 เนี่ยมีการคำนวณจากปัจจัยใดครับ
4: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการคำนวณปัจจัยที่ 0.25 นะสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองในเรื่องของ1นะครับตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเองเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายปวงอยู่ใน7ประการแล้วทีนี้ในวัตถุประสงค์ของเราอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายเงินออมก้อนใหญ่ที่เขาออกจากงานแล้วจะมีเพราะงั้นเรามองถึงปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งในเรื่องของภาวะป ัจจุบันนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างนั้นคือที่มาที่ไปแล้วเราก็ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับจาก 0.25 เนี่ยนะครับของเงินที่เราจะจัดเก็บเนี่ยเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดเพดานเรื่องขั้นสูงของเงินเดือนไว้เพราะงั้นใน 0.25 ในบางคนนะครับซึ่งอาจจะมีเงินเดือนสูงก็อาจจะมีจำนวนเงินที่เข้ามาสมทบหรือสะสมสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าในปี74เนี่ยนะครับเราจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 ก็จะเป็นตัวเลขที่มองแล้วว่าในภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็มองตัวเลขว่าน่าจะเก็บเพิ่มและสุดท้ายเนี่ยลูกจ้างจริงๆถ้าออกจากงานก็จะมีเงินก้อนที่สามารถจะดำรงชีพได้เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วครับ
3: แล้วทางกรมนี้มีแผนในการบริหารจัดการกองทุนนี้ยังไงครับที่ให้เกิดดอกผลคืนกลับให้กับลูกจ้างอย่างคุ้มค่าครับ
4: สิ่งแรกในการดำเนินการเราคงเหมือนกับกองทุนทั่วไปนะครับคือเราได้ทำดำเนินการกับการนำเงินเนี่ยเข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับในระเบียบเนี่ยก็ให้อำนาจกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งเป็นไตรภาคีที่มาจากตัวแทนภาครัฐภาคลูกจ้างนายจ้างเองก็มาออกระเบียบว่าเราจะไปลงทุนอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารไปลงทุนแล้วรอผลกำไรตรงนั้นมาแล้วก็เป็นดอกผลส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกองทุนและส่วนหนึ่งก็คืนให้กับลูกจ้างครับผม
3: ครับแล้วในกรณีลูกจ้างลาออกจากงานเงื่อนไขการได้รับเงินก้อนคืนภายใน25 วันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่ต้องยื่นเอกสาร
4: ในการที่จะลูกจ้างได้รับสิทธิ์นะครับคือในกฎหมายในมาตรา133ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับก็ให้คืนนะครับเงินสะสมเงินสมทบแล้วก็ดอกผลให้กับลูกจ้างนะครับเพราะงั้นในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเราจะ

0: จ้างถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเงินก้อนนี้ก็จะคืนกลับไปสู่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างครับผม
1: ครับครับแล้วระบบ e-service ที่ให้นายจ้างลงทะเบียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี
0: ้ในระบบ e-service ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามทดลองอยู่กับในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับในบริษัทที่เป็นมหาชนที่มีลูกจ้างจำนวนหลักแสนคนเข้ามาทดสอบอยู่ผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาเนี่ยความพร้อมของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางสถานบริการเองและลูกจ้างขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์พอสมควรครับผม
1: ครับแล้วทางกสล.มีแผนที่จะสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศอย่างไรครับช่วงเวลาในการจำการที่เหลือนี้ครับ
0: ระหว่างนี้ในการดำเนินการเนี่ยเมื่อจะกฎหมายจะใช้บังคับให้มีการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบในวันที่1ตุลาคม2559นะครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ของเราเองก่อนนะครับโดยการมีการอบรมการให้ความรู้สองในภาคของเอกชนนะครับผู้มีเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการที่จะมีการอบรมทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องของการไปอบรมโดยเป็นไซต์วิสิตนะครับอบรมรุ่นละ200คน300คนเนี่ยนะครับไปแล้ว2รุ่นแล้วยังเหลือการดำเนินการทั่วประเทศอีกประมาณ7รุ่นนะครับซึ่งเราจะพยายามสื่อสารหลังจากนั้นนะครับในการดำเนินการระหว่างนี้เราก็จะมีการสื่อสารโดยใช้ในเครือข่ายที่เราอบรมเนี่ยครับไปขยายผลให้เขานะครับไปเรื่องของการที่ให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ได้เปิดในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะตอบข้อหารือนะครับให้กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิธีการดำเนินการแก้ข้อสงสัยทั้งหลายปวงโดยให้สามารถติดต่อได้มาที่1506นะครับและกดกด3นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบนะครับชี้แจงให้ชัดเจนว่าวิธีการดำเนินการทั้งหลายปวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาแล้วมีข้อกังวลเราก็จะได้ตอบทายข้อกังวลตรงนี้ให้กับเขาไปครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจถึง17นายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าทรัพยากรทางทะเลและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศรวม 22,450 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรักษาระบบนิเวศแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางภัยธรรมชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาตลอดรวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปีนี้ยังได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2569มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวม17นายจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่

0: พิทักษ์ป่าขึ้นเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิต
1: เราได้ถึงคุณงามความดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเลเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติแต่โดยลำพังด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที
0: ่นอกจากมาตรการด้านสวัสดิการแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เร่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับกำลังพลได้แก่การใช้โดรนติดกล้องความละเอียดสูงและโดรนลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าระบบกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่บูรณาการร่วมกับจิสดาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าผ่านดาวเทียมระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีความหมายพิเศษกว่าทุกปีเพราะไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสู่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเวทีค้นหานักเตะหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก70ทีมจาก5โซนทั่วประเทศก่อนคัดเลือก32ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่มี24ทีมการขยายจำนวนทีมในรอบสุดท้ายทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมสนามแข่งขันไว้6สนามพร้อมได้รับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4เพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการเดียวเชื่อมโยงไปสู่2เป้าหมายสำคัญนอกจากการชิงตำแหน่งแชมป์แล้วผลการแข่งขันยังใช้คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570
4: ตอนนี้ได้คุยกับทางมขนะครับกับทางท่านประธานกกมทว่าเมื่อก่อนประมาณ24ทีมตอนนี้เราขยายเป็น32ทีมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูมหาลัยที่รับได้กับจังหวัดเพราะเนื่องจากการไปแข่ง1ครั้งเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับในการประสานงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องใหญ่มากในการรับได้เพราะว่าสนามต้องใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากทีมที่ไปเนี่ยก็ทั่วประเทศซึ่งปีหน้าได้ข่าวว่าจะถึงกับ80ทีมครับผม
3: ขณะเดียวกันการรวม32ทีมจากทั่วประเทศไว้ในสนามเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตามฝีเท้าและประเมินศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหานักเตะเลือดใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเตะจากทีมแชมป์แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถและศักยภาพเป็นรายบุคคลของนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหากมีผลงานโดดเด่นในสนามก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได
4: ้น้องๆที่ฝีเท้าดีจะมีสิทธิ์ไปเตะมหาลัยอาเซียนปลายปีนี้นะครับเราส่งทีมงานไปดูในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องๆเราไม่เน้นว่าน้องต้องเป็นแชมป์นะครับเราเน้นว่าน้องมีศักยภาพไหมเราร่วมพัฒนาแล้วก็จะดึงแต่ละมอเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งที่มาเลเซียปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านประธานนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ของนักกีฬาภายใต้กระทรวงอวครับ
3: การแข่งขันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มุ่งตัดสินผลแพ้ชนะกำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือค้นหาและต่อยอดนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อทุกฟอร์มการเล่นมีความหมายนักศึกษาทุกคนจึงไม่ได้ลงสนามเพียงเพื่อพามหาวิทยาลัยคว้าชัยแต่ยังลงเล่นเพื่อโอกาสก้าวจากนักกีฬามหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตผานิตคาดนาครายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
7: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

มแห้งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่นะครับพบกันวันนี้วันศุกร์นะครับปกตินี้วันศุกร์เราไม่ค่อยได้เจอกันยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ด้วยแล้วก็ 98.0 ด้วยนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาฝั่งนู้นเท่าไหร่นะมาอีกแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่ครับร่วมจับประเด็นข่าวร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวครับกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่นะครับเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเช้าๆแบบนี้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.โดยประมาณครับยาวไปถึงเวลา 9:00 น.วันนี้อยู่กับผมคมสันครับวงครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
0: มาอีกแล้วนะครับพี่เก่ง
1: ค่ะเขาให้ค่าตัวแพงค่ะก็เลยมา
0: ครับ
1: ค่าตื่นเช้านะคะคุณผู้ฟัง
0: ต้องเลี้ยงกาแฟพี่เก่งแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่เอติดภารกิจนะฮะ
1: วันนี้เอไปฮันนีมูน
0: ฮันนีมูนอีกแล้ว
1: ใครหายไปคนนั้นฮันนีมูนแน่นอน
0: แน่นอนใช่ไหมจะเป็นฮันนีมูนจริงๆด้วย
1: ใครจะไปรู้
0: ใครจะไปรู้เพราะว่าตอนนี้น่าจะอยู่บนเครื่องบิน
1: ใช่
0: คือตอบโต้เราไม่ได้แน่นอน
1: ใช่ยังไงเราก็จะเต็มที่เราจะฉวยโอกาสกันเต็มที่ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ฟังเรานะคะเหมือนกับบ้านคุณผู้ฟังที่เราเคยไปมาเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลย
0: เปิดตั้งแต่เช้า
1: FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วฟังเรามานะคะรวมถึงรายการอื่นๆต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นรายการของดิฉันในช่วง 9:00 น.เช้านะคะหรือว่าจะเป็น 10:00 น.น้องหมวย 11:00 น.น้องปออะไรอย่างเงี้ยค่ะยาวกันไปค่ะ
0: ฟังทั้งวันผมจำชื่อได้แล้วคุณลักษิกา
1: โอ้โหคุณคมสันคุณเก่งมาก
0: คุณลักษิกา
1: อยู่แม่แฝก
0: แม่แฝกบ้านสะกอนหมู่7แม่แฝกสันทราย รอยต่อจะเกือบจะถึงอำเภอพร้าว
1: ใช่
0: ไหมเป็นรอยต่อเน
1: า
0: ะ
1: แต่บรรยากาศดีมาก
0: บรรยากาศดีมาก
1: คุณผู้ฟังในโซนนั้นหมู่บ้านนั้นบรรยากาศดีมากเขามีแบบต้นไม้เยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: นะคะวันนั้นเราได้มีโอกาสไปขอความช่วยเหลือ
0: ขอความช่วยเหลือไปติดต่อประสานงานเรื่องของอะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ไปสอบถามข้อมูล
1: ที่แบบปราศจากปัญหาอุปสรรค
0: ใช่นะคะสมัครครั้งเดียวก็ผ่านเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็เอาใจช่วยทุกคนค่ะใครที่ยืนยันตัวตนหรือใครที่กำลังยื่นทบทวนข้อมูลกันอยู
0: ่
1: ก็ขอให้ฉลุยกันละกัน
0: ก็เห็นว่าจากตอนนี้จะตัดออกเลยนะเรื่องของรถที่อายุเกิน20ปี15ปีก็จะคือมันอาจจะเป็นการ
1: คนที่เรียนหนังสืออยู่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยตัดออกไป
0: คนที่เรียนหนังสือหมายถึงว่า
1: คน
0: กศน.คนเรียนกศน.
1: เรียนนอกระบบอ่ะ
0: ใช่ใช่ครับก็เป็นทางเลือกนะการเรียนนอกระบบศึกษาตามทางเลือกนะครับก็จะตัดออกไปหลายๆเงื่อนไขที่ทำให้รู้สึกว่ายุ่งยากนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับพี่เก่งเห็นว่าเช้านี้เห็นนางสื่อโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าทางหน้าเนี่ยฝนตกกันทั้งคืนเลยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้นะครับ
1: มีลุ้นนะคะทางน่านทางเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำป่าดินสไลด์อะไรก็บ่อยนะ
0: เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีอย่างเชียงรายกับน่านนะครับมีสองพื้นที่สองจังหวัดนี
1: ้ส่งกำลังใจกันทุกวันเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะใครที่มีญาติพี่น้องก็ฝากตรวจตราถามไทยหน่อยก็แล้วกันนะคะรวมถึงบ้านเราก็ไม่ได้ให้ชะล่าใจนะ
0: บ้านเราก็จริงๆแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับก็ได้มีหนังสือสั่งการไปทุกอำเภอ
1: ใช่
0: ทุกองค์กรปกครอง
1: เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
0: ใช่เฝ้าระวังกันแต่วันที่6ถึงวันที่9
1: ใช่
0: นะครับ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยชื่อของพื้นที่ที่จะมีฝนตกเนี่ยเชียงใหม่อยู่อันดับหนึ่งเลยนะเมื่อวานนี
0: ้
1: แต่ไม่รู้ไปตกที่ไหน
0: อาจจะไปสายเหนือก็ได้จะเป็นสายเหนือ
1: ในเมืองเราร้อนมากค่ะ
0: ร้อนมาก2วันแล้วครับที่มันมืดมืดมืดมืดมาแต่มันไม่ตก
1: แต่มันไม่ตก
0: ใช่ครับ2วันละ
1: ค่ะ
0: อ่ะมาดูเรื่องของสภาวะอากาศทั่วไปกันสักนิดนึงครับก่อนที่จะไปเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะครับสภาวะอากาศทั่วไปนะครับตอนนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งมาดูสักนิดนึงครับว่าพื้นที่ไหนที่จะมีฝนตกเยอะกว่าเพื่อนอาจจะไม่ถึงหนักแต่ก็เป็นฝนปานกลางนะครับไล่มาตั้งแต่สายเหนือครับพี่เก่ง
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ไม่อายนะครับไม่อาย
1: มาเลยนึกว่าจะตั้งเริ่มต้นที่เชียงดาว
0: ไม่อาย
1: สูงกว่านั้น
0: ไม่อายครับไม่อายเลยเหนือสุดเลยนะครับไม่อายฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดแม่ออนแม่ริมสะเมืองกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่ม
1: ค่ะ
0: อันนี้โซนเหนือคือค่อมทั้งเหนือแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับส่วนอำเภออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองดอยหล่อแม่วางจอมทองฮอดดอยเต่าและอมก๋อยอันนี้เป็นฝนเล็กน้อยนะครับแต่นี่เป็นการพยากรณ์อากาศเมื่อเวลา6นาฬิกาเช้านี้นะบ่ายๆมาก็ไม่แน่หรือว่าสายๆมาอาจจะ
1: ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดชั่วโมง
0: ทิศทาง
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โดยตลอดทั้งสัปดาห์ก็มีฝนหนักเหมือนกันนะครับพี่เก่งเพราะว่ามีฝนร้อยละ70เนี่ยอยู่6 5วันด้วยกันนะครับมีอยู่2วันแค่นั้นเองที่มีฝนร้อยละ60ก็คือวันอาทิตย์และวันจันทร
1: ์
0: นะครับฝนร้อยละ70เนี่ยวันที่6 7 8นะครับแล้วก็11 12นะครับฝนร้อยละ70โอ้วันที่12นี่วันหยุดซะด้วย
1: ใช่
0: วันพุธ
1: แล้วจะต้องมีคนวางแผนท่องเที่ยวกันนะเพราะนั้นก็
0: จะเอาอะไรนะหัวหรือเอาท้ายครับจะหยุด10 11แล้วก็12หรือว่าจะหยุด12 13 14
1: นั่นสิ
0: ก็ติดเสาร์อาทิตย์ทั้งเสาร์อาทิตย์นี้และเสาร์อาทิตย์หน้า
1: ไม่ได้หยุดอ่ะ
0: บอกว่าเราไม่ได้หยุด
1: ค่ะ
0: เรายังปฏิบัติภารกิจเพราะว่าตอนนี้ทางเชียงใหม่ของเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตรวจประเมินเนาะมรดกโลก
1: ใช่
0: มั้ยครับอีคอมเมิร์ซก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับ
1: ใช่แล้วก็ก็อย่างที่เราได้บอกนะฮะว่าขอความร่วมมือนะคะทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกคนบางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยมีส่วนร่วมนะคะคือเราทำหน้าบ้านหน้ามองนะคะดูแลความสะอาดเรียบร้อยและที่สำคัญคุณคมสันสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะมีส่วนร่วมได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นก็คือการใช้รถใช้ถนนค่ะการจราจร
0: ถูกต้องครับการไม่จอดกีดขวาง
1: ใช่
0: ครับแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ไม่แซงไม่ปาดนะคะเราหยุดไว้ก่อนเรื่องแซงเรื่องปาดนะคะช่วงนี
0: ้วันนี้วันที่7นะพี่เก่งวันนี้เนี่ยคณะกรรมการไอคอมมอสนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจากโบราณสถานระหว่างประเทศเนี่ย
1: วันนี้ไปที่ไหน
0: วันนี้เยี่ยมชมวันนี้ไปสายใต้ครับไปที่บ้านถวายนะครับไปที่บ้านถวายไปดูหัตถกรรมการแกะสลักไม
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: หางดงแล้วก็ไปที่บ้านหางดงครับไปดูเรื่องของงานเครื่องเงินเครื่องเขินครับแล้วก็วันนี้มีการประชุม summary wrap up ก็คือ34วันที่ตรวจมานะครับวันนี้
1: เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขาสรุป
0: ใช่ครับวันนี้จะมีการสรุปนะครับร่วมกับผู้แทนจากทุกหน่วยงานและก็ชุมชนโดยวันพรุ่งนี้วันที่8วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการปิดภารกิจนะครับแล้วก็จะมีการสรุปนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายรัฐพลนราดิศรนะครับแล้วก็มิสเตอร์ชาริฟชามอิมมอนนะครับที่เป็นประธานก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของท่านก็คือสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนะครับ
1: เชื่อว่าเดี๋ยววันอาทิตย์หากว่าไม่ติดภารกิจใดๆท่านผู้ว่าก็จะมาเล่าให้เราฟังนะ
0: คร
1: ับว่าในการที่เขามีการตรวจประเมินเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็ภาวนาว่าอย่าได้มีภารกิจสำคัญอะไรเลย
0: ครับ
1: นะ
0: แล้วก็ขอให้เชียงใหม่ผ่านฉลุยตอนนี้ผู้คนลุ้นกันมากพี่เก่ง
1: ใช่ตัวเราเองเราก็ลุ้นนะว่าเอ๊ะจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสเนาะจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสได้ร่วมสัมผัสเรามีเสน่ห์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญรูปแบบของเมืองอาหารการกินเนาะเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราก็มีครบถ้วนนะ
0: มีทุกอย่างครับถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่ก็ร่วมลุ้นกับคนเชียงใหม
1: ่ใช่
0: เพราะอย่างที่พี่เก่งได้บอกทุกครั้งในรายการก็คือเป็นแหล่งมรดกเดียวในโลกที่เป็นมรดกโลกที่มีชีวิตคนยังอาศัยอยู่ในพื้นที่
1: ใช่ค่ะนะคะมันอาจจะดูเก่าแก่แต่ทุกพื้นที่ทุกซอกทุกมุมเรายังมีคนยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่เก่งไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะครับหลังเดี๋ยว หลังจากทักทายคุณฟังเสร็จแล้วก็จะไปเรื่องของสิ่งที่ดีจาก PA นะครับแล้วก็3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วค่อยมาพูดคุยกันต่อว่าตอนนี้เชียงใหม่เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากคณะกรรมการไอคอมมอสนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญคือจะเริ่มวันนี
1: ้ใช่นะคะทักทายคุณอาร์มอมรเทพเทพแห่งเทพแพ่งสภานะคะส่งสติกเกอร์มาคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะคุณพงศักดิ์สันติธรายนสวัสดีครับสองคนเสียงดีขอบคุณเจ้าคุณโสพลฉันทะพัฒนธรรมนะคะคุณสมชายสุนันสาสวัสดีครับดีเจน้องเอ๋สาวงามคุณคมสันหนุ่มหล่อเขาแสดงว่าเขาไม่ได้ดูแน่นอน เขาเดาเอา
0: เดาเดาว่า
1: เสียงดีมีสาระมากจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะสภาพอากาศก็ยังโปร่งใสอยู่เนอะครับนะคะคุณโสพลบอกว่าสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเด
0: ี๋
1: ยวเราค่อยคุยกันคุณสิรินันท์ค่ะสวัสดีวันศุกร์สนุกสนานค่ะดีเจสาวสวยหล่อเสียงดีเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะคนแม่ทาแถวนี้ก็คงจะแอบยิ้มปลื้มปริ่มว่าที่บ้านฉันอากาศดีอะไรอย่างเงี้ย คุณสุภชัยพีอาดีค่ะสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันศุกร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่คุณสุชามาศกันทะวงศ์สวัสดีค่ะคุณคมสันเสียดายเสียดายตะวาได้ลุ้นมาได้ลุ้นเสื้อสักกรรม
0: อ๋อแจกไปเมื่อวานพี่เก่ง
1: อ๋อเหรอ
0: ก็เป็นเสื้อ730ปีที่พี่เก่งประสานงานมาให้ได้2ตัว
1: ะ
0: นะครับก็พอวางหูปั๊บก็โทรเดี๋ยวก็รับสายไป2ตัวแล้วนะครับท่านผู้โชคดีเดี๋ยวก็จะจัดส่งให้
1: มา 9:00 นพอดีใครได้เสื้อเจ้าเดี๋ยวน้องเก่งเอามาแจกฮึ
0: เดี๋ยวติดตามรายการพี่เก่งด้วยก็ได้นะครับเรื่องของเสื้อ
1: เดี๋ยวรอรอบเวียงเชียงใหม่เลิกดียามดีก่อนเนาะแล้วก็คุณสมชายว่าว้าวน้องเอไปฮันนีมูนแฮมแล้ว เหนื่อยน้องเก่งอีกแล้วล่ะดูแลสุขภาพเนอะเป็นห่วงนะครับนะคะสุขภาพดีบ่ดีเขาก็ตึงเขขึ้นมาเจ้าเนาะคุณวารินเป้าเกิดแก่นเจ้าวันศุกร์สวัสดีค่ะท้องฟ้าสดใสค่ะวันนี้แต่อากาศร้อนแต่เช้านะคะหลายที่บางที่ก็จะอากาศดีบางที่ก็จะร้อนอำเภอเถินก็ยังลุ้นวอลเลย์บอลให้เราอยู่นะคะ
0: คุ
1: ณสาธรจะเริญจะเริญพักดีนะคะสวัสดีครับขอให้แขกให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับเราลุ้นไปพร้อมๆกันสวัสดีพี่แมวค่ะคุณจัญญาสังคนนสวัสดีเจ้าคุณเอ๋ไปเที่ยวสวัสดีค่ะคุณเก่งสวัสดีเจ้า
0: ครบแล้วใช่ไหมครับพี่เก่ง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวครับกลับมาทักทายในช่วงท้ายถ้าทันนะอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารดีๆจาก PA กันก่อนนะครับแล้วก็3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นโยบายสำคัญนะครับ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับPA มีโครงการครับเขาเรียกว่าโครงการ CSR นะครับ CSR เป็นโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับเพราะกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นความปลอดภัยด้านไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นนะครับได้จากคนในชุมชนครับ PA ครับเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาช่างไฟฟ้าชุมชนผ่านโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานงานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสร้างช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและอยู่ใกล้ประชาชนช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานพร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดย PA นะครับจัดอบรม3หลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในชุมชนได้แก่หลักสูตรที่1ครับหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1พัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยผู้ผ่านอบรมจะได้รับวุฒิจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรที่2ครับเป็นหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่านะครับโซล่า PV เสริมความรู้และทักษะด้านการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก PEA และหลักสูตรที่3ครับเป็นหลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะครับพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของประเทศผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการศึกษานะครับจาก PEA นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงก็เหมาะสำหรับท่านที่อาจจะมีความรู้เรื่องของไฟฟ้าหรือว่าอยากมีความรู้เรื่องของไฟฟ้าที่อยู่ในชุมชนแบบนี้ก็สามารถที่จะทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานอยู่ในชุมชนได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปทำงานไกลๆจากหมู่บ้านนะครับจากชุมชนอันนี้เป็นข่าวสารดีๆจากPEA นะครับไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับวันนี้มาในเรื่องของการกู้ยืมเงินครับพี่เก่งไปฟังรายละเอียดกันครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือกระดาษเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับคือตอนนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการส่งข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นพยานฐานข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนายเอเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายบีนายเอเนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนายบีอยู่ต่างจังหวัดนายเอเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานายบีว่าขอกู้เงินสัก 500,000 บาทนายบีเป็นเพื่อนรักกับนายเอก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมเงินกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนายเอเนี่ยก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนายบีด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน 500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนายเอแล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3เดือนเนี่ยนายเอเนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนายบีพอโทรติดก็บอกว่าเฮ้ยเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในกระดาษฟ้องร้องครับคดีได้ไม่ได้หรอกในบีในความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงคันนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นปรากฏว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในบีอุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นายเอเนี่ยสมัครแอปพลิเคชัน LINE เป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นายเอสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันไลน์แล้วการที่นายเอเนี่ยส่งข้อความขอกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่นายเอสมัครไว้ในการใช้บริการข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา653ประกอบพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544เมื่อมีข้อความว่ากู้เงินการจำนวนเท่าไหร่มีหลักฐานการโอนเงินของผู้ให้กู้สัญญากู้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายศาลฎีกาพิพากษากลับให้นายเอชดใช้เงินคืนให้กับนายบีพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่จะต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินผ่านทางไลน์ทางเฟซบุ๊กท่านควรจะแคปหน้าจอไว้แคปหรือคือถ่ายจอหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่งไลน์มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ไลน์นั้นในอดีตสามารถเป็นไลน์ที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกันทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับที่มีการเขาเรียกว่าไงกู้ยืมเงินผ่านทางช่องทาง LINE หรือว่า Facebook หรือว่า Messenger เนาะ
1: อ๋อที่เป็นออนไลน์หรือเปล่า
0: เป็นออนไลน์ใช่ครับตอนนี้หรือแม้กระทั่งเป็นอาจจะยืมจากเขาเรียกไง พี่เก่งยืมจากคุณรู้จักเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเขาก็มีหลักฐานนะครับในการกู้ยืมนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับจากทางด้านของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็จะมีเรื่องราวกฎหมายนะครับใกล้ตัวที่เอามาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันนะครับมีทุกช่วงรายการด้วยนะพี่เก่ง
1: ครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราอยู่ค่ะคุณคมสันแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาถามไทยเอ๊คุณคมสันคะเขาในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่ครับ
1: 4สายพันธุ์
0: ครับ
1: เราเชียงใหม่เรายังมีอยู่ไหมเนี่ย
0: ยังมีอยู่ครับโดยเฉพาะกลุ่มเขาเรียกกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ 6.8 นะครับไปติดต่อได้ที่อนามัยก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเนาะไปติดต่อว่าสิทธิ์ตอนนี้เขามีรณรงค์ให้ไปฉีดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ถ้าฉีดช่วงนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ปีนึงก็ฉีดครั้งนึงนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอไหนก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับ
1: คุณผู้ฟังที่ถามไถ่มาก็ไปติดต่อนะคะโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยของท่านก็ได
0: ้
1: นะคะไปติดต่อดูนะคะตอนนี้เขาก็ยังมีให้บริการกันอยู่มีอีกหนึ่งเรื่องคุณคอสันช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินเมื่อกี้ที่ผ่านไปดิฉันได้มีโอกาสรับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังค่ะ
0: บ
1: อกว่าคุณคมสันได้กลิ่นหรือยังนึ่งไก่ใส่ผำ
0: อย่างหอนึ่งไก่ใส่ผำที่บอกที่ว่าอะไรนะสามเมน
1: ู
0: มีอะไรบ้างนะพี่เก่งขนมลิ้นหมาม
1: ีนึ่งไก่ใส่ผำแล้วก็มีหนังอะไรนะน้ำหนัง
0: น้ำหนังแก้วสามอย่างยังไม่ผมไม่รู้ว่าขายที่ไหนนะพี่เก่ง
1: นี่เขาบอกว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยจนถึงวันที่8หรือ9เขาจำไม่ได
0: ้
1: ที่เซนเฟสค่ะเขาจัดงานแล้วเขามีเมนูเนี้ยมีเมนูนี้อยู่ในงาน
0: เซนเฟสชั้นไหนฮะ
1: ชั้น G
0: ชั้น G คือชั้นล่าง
1: ใช
0: ่อ่ะเดี๋ยวต้องไปตามดูแล้ว
1: เดี๋ยวเราต้องตาม
0: เดี๋ยวต้องตามเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์นี้
1: นี่เขาบอกว่าตอนนี้มันมีงานอยู่จนถึงวันที่7จนถึงวันที่8หรือ9ป้าเขาจำไม่ได้
0: ครับ
1: นะคะก็อ้าวเดี๋ยวเป็นช่องทางที่จะต้องให้เราตามไปดูค่ะเราก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไง นะคะ
0: ยังไม่เคยกินจริง
1: เราอยากอัพภาพขึ้นโซเชียลเราเลยเนี่ย
0: ครับ
1: นะขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักทายกันเข้ามาส่งข่าวคราวหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังเราอยู่ทางด้านเหนือของอำเภอเมืองเชียงใหม่เราอย่างที่คุณคมสันบอกไม่ว่าจะเป็นชัยปราการฝางเชียงดาวแม่แตงแม่ริมนะคะตอนนี้ฝนฟ้าทางบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้าง
0: สายเหนือนะครับสายเหนือ
1: เป็นยังไงบ้างมีเรื่องของระดับน้องระดับน้ำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ช่องทางของสวทเชียงใหม่เราเนี่ยในการที่จะสื่อสารบอกต่อส่งข่าวคราวกันได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่คนที่อยู่ข้างล่างจะได้เตรียมพร้อม
0: อยู่ทางท้ายน้ำนะครับผมไปหาข้อมูลมาให้นะครับสำหรับท่านใดที่ถามมาเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดสรรเรื่องของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดสาย3สายพันธุ์นะครับประจำปี2569ของเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยได้อยู่200,000ใช่ไหมฮะ220,000โดสใช่ไหมครับ 2.2 แสนโดสต้องเป็น 220,000 เนาะนะครับเพื่อรณรงค์ในการฉีดเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้ต้องขังโดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับสามารถที่จะติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ฟรีนะครับณสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาของตนเองตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมก็คือเดือนนี
1: ้
0: นะครับเดือนสุดท้ายนะครับหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดนะครับก็รีบไปติดต่อเพราะว่ายังต้นเดือนนะครับไม่แน่ใจว่าแต่ที่สำนักงานสาธารณสุขจัดสรรไปให้แต่ละอำเภอแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย
1: ก็ต้องเอาไปบริหารจัดการกันต่อนะคะ
0: หมดไปหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยเป็นชนิด3สายพันธุ์นะครับก็ถ้าเชียงใหม่มีอยู่ทั้งหมด 223,736 โดสนะครับกลุ่ม กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มหลักก็ได้รับการจัดสรรไปทั้งหมดอยู่ 194,820 โดสบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับจัดสรรไป 22,220 โดสครับแล้วก็ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนะครับจำนวน 8,696 โดสครับ
1: นะคะเมื่อสักครู่พี่เขาถามมา4สายพันธุ์นะคุณคมสัน
0: ถ้า4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธุ์นี่อ
0: าจจะมีอ
1: าจจะต้องมีเพิ่มเติมค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: นะ
0: แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็มีนะครับเรื่องของวัคซีนแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับที่เรา

0: ผู้ที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ
1: ดิฉันยังไม่ถือว่าเป็นโรคอ้วน ดิฉันยังไม่ถึง100ค่ะขาดไปอีก1กิโล
0: 1กิโล99 ติดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้แล้วกันนะครับเป็นกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1: ตรงนี้ดีที่สุดนะคะ
0: จะได้เช็คสิทธิ์เราด้วยเนา
1: ะ
0: 053ครับ211 048ต่อ108 053 211 048ต่อ108นะครับที่สำนักงานสาธารณสุขหรือว่าท่านใดที่จดไม่ทันอินบ็อกซ์เข้ามาได้เดี๋ยวจะตอบในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage ให้นะครับ053 211 048ต่อ108นะครับโอ้พี่เอกพี่เก่งเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเชียงใหม่เขาไปอะไรนะไปต่อคิวซื
1: ้อโอ้ยบัตรวอลเลย์บอล
0: เป็นไง
1: ค
0: ือ
1: เปิดโต๊ะปุ๊บก็หมดปั๊บอ่ะ
0: เห็นว่าคนแรกๆนี่ไปรอกันตั้งแต่ตีสอง
1: ตี
0: สองตีสี
1: ่ตีสองตีสามนะคะไปนั่งรอกันอยู
0: ่ครับ
1: มันบรรยากาศเหมือนคุณคมสันจำได้ไหมเหมือนบอลฟุตบอลเมื่อก่อน
0: ใช่
1: ครั้งหนึ่งฟุตบอลที่โอ้โหสนใจกันทั่วประเทศ
0: ครับอันนี้ก็มาจาก4ประเทศด้วยกันนะครับเพราะสนามแรกที่เวียดนามแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้นะครับเรานี่เป็นสนามที่2เล็กที่2เรื่องวันนี
1: ้ของเราเรื่องวันนี
0: ้ครับโอ้โหบัตรก็โอ้โหพี่เก่งจะบอกว่า
1: บัตรก็ไม่ได้แพงนะ
0: บัตรไม่ได้แพงบัตร100บาทแล้วก็ขายหมดก่อนเที่ยงด้วยเมื่อวานนี้ทั้งหมดอยู่ 6,000 ใบ
1: มันน่าจะก่อนเที่ยงแหละเพราะว่า
0: เห็นว่า 4:00 นก็หมดแล้วเพราะว่าเปิดขาย 9:00 น
1: ใช่แล้วก็คนน่ะนึกดูว่าคนที่สนใจเขาไปนั่งร้องแต่ตีสองตีสามเน
0: ี่
1: ยคือไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้ว
0: คืออาจจะคือเขาบอกรอบนี้เนี่ยได้รับการสนใจจากแฟนกีฬาเนี่ยอย่างลุ้นหลามโดยเฉพาะอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่สามนะเปิดเก้าโมงหรือสิบโมงเปิดสิบโมงเปิดสิบโมงไม่ถึง5นาทีประมาณ3นาทีหมดแล้ว
1: ใช่ เพราะว่าโต๊ะจำหน่ายเขาก็เยอะอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาเอาวางเรียงกัน
0: แต่ที่ต้องการจะเป็นวันที่8วันที่9พี่กิ่ง
1: มันเป็นวันหยุดใช่ไหม
0: เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็วันที่9เนี่ยคือแมตช์วันที่9คือไทยเจอเวียดนามไทยเจอเวียดนามก็เป็นบัตรที่แบบ
1: คือคนไทยก็อยากจะดูทีมไทยอ่ะ
0: ใช่จริงๆไทยอ่ะแข่งทุกวัน 4:30 นนะครับ 4:30 นทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 4:30 นพรุ่งนี้ก็ 4:30 นแล้วก็มะรืนก็ 4:30 นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้า 4:30 นเนี่ยไทยพบฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่8วันเสาร์เนี่ยไทยพบอินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันที่9วันอาทิตย์เนี่ยไทยพบเวียดนาม 4:30 นทุกวันนะครับสำหรับท่านใดที่พลาดการซื้อตั๋วไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดสดนะครับทุกแมตช์การแข่งขันผ่านทางช่องวัน31แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีด้วยครับพี่เก่ง
1: ค่ะนะคะใครที่ได้บัตรไปครอบครองก็ยินดีด้วย
0: ยินดีด้วย
1: นะคะ
0: ถ่ายรูปมาเผื่อด้วย
1: คุณคือคนเก่งมาก
0: ครับ
1: ไม่ใช่เก่งธรรมดานะคุณคือคนเก
0: ่งด้วยอดทนด้วยพี่เก่งไปรอกัน
1: โอ้เนาะผู้คนล้นหลามอ่ะ
0: แต่เมื่อวานคุยกับพี่เอ๋เมื่อวานก็บอกว่าถึงแม้ว่าคนไปซื้อก็สู้นะเจ้าที่ก็สู้เหมือนกันเจ้าที่ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเหมือนกันนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็สู้กลับ
0: เจ้าที่ไม่ได้ไปตอน8โมง
1: ไปจริงๆอ่ะตัวเจ้าหน้าที่คงอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าเราออกมาตั้งแถวตั้งโต๊ะกันได้ตอนใกล้ๆเวลาที่เราจะจำหน่าย
0: ใช่ครับ
1: นะแล้วก็ถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีความสามารถมากเพราะว่าม
0: ีความสามารถมีความอดทน
1: แล้วก็1คนก็1บัตรด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็โอ้โหต้องไปต่อแถวกันหลายๆคน
0: หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เนี่ยซื้อได้2บัตรแต่บัตรละ1วันนะ
1: ใช่
0: ไหมฮะบัตรละ1วันอย่างถ้าไปซื้อเราจะซื้อวันเดียวไม่ได้เราจะต้องได้2วันคือ1วันเราจะเอา2บัตรไม่ได้เราจะต้องได้89หรือ78หรือ79อะไรเงี้ย
1: นั่นแหละเขาถึงได้หมดเป็นคู่ไง
0: ครับ
1: เขาถึงได้หมดเป็นคู่
0: ต้องไปเป็นคู่กัน
1: เชื่อว่าหลายคนก็ส่งกำลังใจลุ้นวอลเลย์บอลวันนี
0: ้ใช่ครับ
1: ใครที่ไม่ได้รับบัตรก็ชมทางถ่ายทอดสดนะคะ
0: ก็ทางของทีมชาติไทยเขาก็มาถึงกันตั้งแต่ 2-3 วันก่อนเนาะเมื่อวานวันก่อนก็ไป
1: เขาถ่ายรูปผอ.เราค่ะผอ.กู้เก๋น
0: วพันธ์เนี่ยมีการเลี้ยง
1: เขาโพสต์ด้วยนะคะว่าเขาไปถ่ายรูปกับนักกีฬาวอลเลย์บอล
0: อะไรชาติเลยนะ4ชาติ
1: ค่ะเหมือนนักกีฬาสะพายเป้อะค่ะ
0: เขาสูงมากฟังหรือเปล่า
1: ไม่ฟังหรอกไม่ตื่น
0: แต่ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเวลาเราดูในทีวีเนาะ

0: ถ่ายรูปคู่แต่ต้องอยู่ไกลๆไงเหมือนพอเราถ่ายใช่ไหม
1: ดูเหมือนจะเลยใช่เขามีเทคนิคนะคะ
0: มีเทคนิค
1: เขาปล่อยให้คนอื่นขั้นกลางแล้วเขาไปอยู่ท้าย
0: ไปอยู่ท้าย
1: ซึ่งปกติเขาจะต้องอยู่ตรงกลาง
0: อยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะนอกจากไอโคมโมสที่เขามาตรวจเรื่องมรดกโลกเชียงใหม่นะครับก็ยังมีเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่มีการแข่งขันในพื้นที่เชียงใหม่นะครับไทยมาลุ้นกันครับว่าทีมชาติไทยจะสามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าเพราะว่าเราคว้าชัยชนะนะครับทั้ง3แมตช์ที่เวียดนามมาแล้วนะครับรอบนี้เป็นสนามที่2นะครับ
1: ค่ะนะคะก็ต้องติดตามลุ้นแล้วก็ส่งกำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับนักกีฬาไทยนะคะแต่ว่าบางคนก็อยากเชียร์ประเทศนู้นนั้นนี้อยู่ในหัวใจอ่ะ
0: ได้เลย
1: ได้เลยนะโอกาสทองเข้ามาถึงบ้านเราละเชียร์กันเต็มที
0: ่
1: ซื้อบัตรให้ได้ทุกๆวัน
0: แต่ถ้าเป็นทีมชาติอื่นเขาเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะพี่เก่งทุกวันเหมือนกันบ่ายโมงเลยบ่ายโมงก็จะเป็นอีกหนึ่งคู
1: ่
0: แต่ของไทยเนี่ยจะเป็น4โมงครึ่งนะครับทั้ง3วันนะฮะ
1: เนาะแต่ก็ยังดีค่ะเปิดโอกาสให้เราได้ลุ้นเนาะได้ลุ้นได้เห็นมาถึงบ้านเราแล้วมีถ่ายทอดให้เราดูด้วย
0: ใช่ครับก็นี่แหละท่านใดที่โชคดีนะครับมีความอดทนได้บัตรไปก็โอ้โหได้ไปลุ้นเกาะข้างสนามเลยนะครับแต่ท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าไปซื้อแล้วไม่ได้ตั๋วพลาดไปก็มีถ่ายทอดสดให้ดูด้วย
1: ชมทางถ่ายทอดสดก็ได้นะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องเดือดร้อนนั่งกินขนมไปด้วย
0: อยู่ที่บ้าน
1: ไปด้วย เปิดแอร์เย็น
0: ๆ4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับทีมชาติไทย
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ยังใส่จัดรอบเวียงเชียงใหม่แล้วต้องเปิดทีวีไปด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ดูไปด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้ก็จะติดตามทำข่าวเหมือนกันครับไปติดตามในแมตช์เปิดสนามเหมือนกันครับวันนี
1: ้ค่ะนะคะ อยากไปเนาะ
0: แต่ติดเรื่องรอบเวียงเชียงใหม
1: ่
0: ไปไม่ได้หรอฮะ
1: นั่นสิคะ หรือว่าเราจะ
0: ไปอะไรนะจัดรายการนอกสถานที่ไหมครับ
1: ไม่ไหวสงสารช่างเทคนิคคือการ ออกไปจัดรายการนอกสถานที่เนี่ย
0: ต้อง
1: บอกกับคุณผู้ฟังว่าบางท่านอ่ะบางสถานที่อ่ะก็แจ้งมาแล้วน้องเก่งไปจัดรายการที่พื้นที่ของพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปสถานที่ตรงนี้ไหมวัดนี้ไหมมันสวยนะยอมรับทุกพื้นที่เลยค่ะว่าสวยงามมากแต่การที่เราจะออกไปจัดรายการนอกสถานที่ได้ก็คือเราต้องมีทีมช่างเทคนิคนะคะเรื่องของเสียงเรื่องของภาพ
0: ใช่
1: นะคะเรื่องของ
0: อุปกรณ
1: ์อุปกรณ
0: ์ต้องคนหมดเลย
1: ใช
0: ่ครับ
1: นะคะอย่างเช่นท่านพระมหาสง่าค่ะก็ชวนเราอยู่นะว่าวัดผาลาดเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทีมเราไปจัดรายการนอกสถานที่อยู่แต่ว่านั่นแหละ
0: ต้องขนของไปถึงแม้จะไม่ไกลแต่ว่าอุปกรณ์นี่เพียบ
1: รายการแล้วรายการเราเนี่ยที่สำคัญมันอยู่ค่ำมันอยู่ค่ำมันอยู่6โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟัง
0: รับเย็นเนี่ยของพี่เก่ง
1: ขนาดเชิญแขกบางทีแขกรู้เวลายังไม่มาเลยค่ะคุณผู้ฟัง
0: เดี๋ยวต้องเชิญแขกมาโฟนอิน
1: ต้องมาแบบทางโทรศัพท์
0: อยากเชิญมาร่วมรายการเหมือนรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนมาร่วมรายการมาเห็นกันตัวเป็นๆเลย
1: คุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนซึ่งก็เปลี่ยนวันแล้วก็เวลาออกอากาศกันไปประมาณ 2-3 สัปดาห์เนาะ
0: ประมาณ3สัปดาห์แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะจากเดิมเป็นวันนี
0: ้ครับ
1: ตอนนี้นะคะเปลี่ยนไปเป็นวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังเปลี่ยนไปเป็นวันอาทิตย์
0: เวลาเด
1: ิ
0: ม
1: แต่เปลี่ยนเช้า
0: แต่เปลี่ยนวัน
1: ขยับเวลานิดนึงนะคะ
0: เป็น9โมง
1: 9โมง
0: 10โมง
1: 9โมงถึง10โมงเช้าวันอาทิตย์นะคะติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนแล้วก็ชมใหม่เนี่ยก็คือท่านผู้ว่ามาเอง
0: ผู้ว่ามาเองครับถ้าท่านไม่ติดละการท่านจะมาเองทุกครั้ง
1: ใช่
0: นะครับ
1: มานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆให้เรา
0: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้แน่นอนเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์ต่อไปที่จะเป็นหมายประชุมหรือว่ากำหนดการต่างๆนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะมาสรุปรวมให้เราฟังว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นมีอะไร
1: ค่ะทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องติดตามภารกิจของท่านนะคะถ้าไม่มีอะไรแซงทางโค้งมาก็ท่านก็มา
0: อยู่แล้ว
1: ตลอดนะคะมาสดๆเพราะว่าเป็นความประสงค์ของท่านว่าม
0: าอยากเข้ามา
1: เ
0: จอท่านผู้ฟัง
1: ใช่อยากจะมาคุยกับคุณผู้ฟังเพราะนั้นเวลาเราไลฟ์รายการเนี้ยเราก็อยากให้คุณผู้ฟังอ่ะเข้ามาติดตามเราเยอะๆจะได้เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าด้วยเนาะท่านอุตส่าห์ ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาจัดรายการกับเราในวัน

0: หยุดอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วพอถามไถ่ว่าท่านจัดรายการเสร็จท่านกลับเลยหรือเปล่าคะไม่นะก็มีภารกิจต่อ
1: ไปต่อครับ
0: ต่อตลอดทุกสัปดาห์เลย
1: คือเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะพี่เก่งท่านผู้ว่าก็ไม่ได้หยุดก็มีภารกิจต่อเนื่องนะครับอย่างถ้าวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นถ้าติดภารกิจจริงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการประชุมปิดอะไรนะเรื่องมรดกโลก
0: เชียงใหม่มรดกโลก
1: ไม่ได้เจอว่าปิดกี่โมงไม่รู้ว่าเช้าหรือบ่ายนะครับแต่ถ้าท่านไม่ติดภารกิจท่านก็มาร่วมรายการ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นรายการดีๆอีกหนึ่งรายการที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามไลฟ์ติดตามฟังนะคะทุกคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็น FM 93.25 MHz เหมือนรายการเราตอนนี
1: ้
0: FM 98 MHz AM 639 kHz นะคะเราออกอากาศพร้อมๆกันค่ะ
1: เราก็มีทั้ง AM แล้วก็ FM
0: ใช่นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้การดูแลต้อนรับเรานะคะในทุกส่วนฝ่ายเลยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ให้มีส่วนร่วมกับเราอะเวลาที่เราคุยเรื่องอะไรท่านก็จะแสดงความคิดเห็นร่วมกับเราว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะรู้สึกดีเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างที่วันนั้นที่เราคุยกันที่เราไปหาคุณลักษิกายครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ60 40ใครใช้หมดแล้วบ้างตอนนี้ยกมือขึ้น ใครใช้หมดแล้วบ้างหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงท่านที่อาจจะอยู่ระหว่างอุทธรณ์ก็ยังใช้สิทธิ์เดิมได้นะครับถ้าท่านยังเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้บัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายนนะครับหรือท่านใดที่ใช้60 40อยู่นะครับสิทธิ์ไหนที่ได้สิทธิ์ก่อนก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะครับบางคนเนี่ยมีสิทธิ์60 40แต่ว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วยที่รอบใหม่แต่ยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์เรื่องของข้อติดขัดต่างๆยังไม่เสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะใช้60 40ไปอีกครบทั้ง4เดือนนะครับ
0: ค่ะนะคะขอบคุณลุงแตะดินปลูกค่ะที่เข้ามาทักทายเพิ่มเติมค่ะคุณคมสัน บอกว่าเย็นนี้มาส่งแรงใจเชียร์วอลเลย์บอลหญิงกันด้วยจ้านะคะคุณพระเครื่องทั่วไทยสวัสดีค่ะคุณบอกข่าวเจ้าเหนือถามว่าเมาส์ผอ.กับเจ้าบ่ได้เมาส์เลยนะเจ้าบ
1: ่ได้เมาส์เลยแต่ดูได้เห็นใน
0: หันมาได้หันก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง
1: มาเล่าให้ฟัง
0: คุณทำหมันหมาฟรีเชียงใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายทักทายสวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าได้อินบ็อกซ์ให้เบอร์โทรมาหรือเปล่านะเพราะว่ามีการประชาพันธ์ให้นะครับเรื่องของการทำหมันส
0: ุ
1: นัขฟรีและมีค่าใช้จ่ายตามชื่อเพจเขาเลย
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ให้เบอร์โทรติดต่อมาเผื่อท่านใดที่อาจสนใจจะได้บอกเบอร์โทรไปนะครับ
0: คลิกเข้าไปดูตามชื่อนี้ก็ได้ในเฟซบุ๊กนะคะ
1: เผื่อท่านใดที่เขาอาจจะไม่ได้ฟังเราผ่านFacebook Fanpage นะครับพี่เก่งเพราะว่าอย่างที่เราไปหาคุณลักษิกาเขาเปิดวิทยุฟังตลอดทั้งวันนะครับอาจจะมีเบอร์โทรจะได้ประชามพันให้นะครับ
0: คุณสมชายสุนันสาน้องเก่งคือบอกอู้กำเมืองบ้างเนาะคนที่ไหนครับ
1: จะคือพี่เองอู้กำเมืองกันแล้วแรดนะครับจะบอก
0: ใช่ เกิดเจียงใหม่เป็นคนเจียงใหม่เจ้าคือเรื่องของเรื่องไม่ค่อยวอนดิฉันสักเท่าไหร่ต้องการน้องเอปากแดงๆอย่างเดียว
1: ไม่เพราะว่ารายการเนี้ยมันเป็นรายการเล่าข่าวแล้วทีนี้ก็สมมติผู้ฟังก็ทั่วประเทศอ่ะเนาะเดี๋ยวกลัวว่า
0: เราก็ต้องใช้ภาษากลาง
1: พออูกำเมืองแล้วเปิ้นจะมาเข้าใจต้องแปะแฮมอย่า
0: อยากฟังกำเมืองไปรอบเวียงเชียงใหม่นะ
1: ตอนเย็นตอนเย็น
0: คุณน้อยสุปราณีนะเจ้าคุณจัญญาไทยพลัสทำไมหมดเร็วจังไทยพลัสทำไมหมดเร็วจัง
1: 60 40
0: หมดเขา
1: ใช้ทุกวันวันละ300หมด
0: ป้าแมวใช้ตอนไหน
1: ก็วันนี้วันที่7แล้วไงครับสมมติเราเริ่มวันที่1อ่ะว
0: ัน
1: ที่1 300ใช่มั้ยเขาให้วัน
0: 200 200วันละ200
1: เราเติมไปอีก133มั้ยฮะก
0: ็หมด
1: 5วันหมดแล้ว
0: ป้าแมวมาเติมของหนูก็ได
1: ้ของป้าแมวหมดแล้ว
0: ของหนูมีงบประมาณอยู่แต่ไม่มีตังค์เติม
1: 5วันหมดแล้วนะครับเพราะวันนี้วันที่7แล้วนะครับถ้าใช้แบบเต็มแม็กนะ
0: ก็คุยกันไปสนุกสนานกันไปค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารผ่านช่วงเวลาของรายการมองเชียงใหม่นะคะแต่ว่าหมดเวลาในชั่วโมงนี้แล้วชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดิฉันต่อนะ
1: เดี๋ยวต่อพี่เก่งเลยเดี๋ยวพี่เก่งสลับมาอยู่ฝั่งผมนะครับ9โมงเป็นต้นไป
0: ค่ะเดี๋ยวไปขึ้นรถคิวก่อนนะจะสลับห้องเพราะว่าใครที่ชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆแนวอมตะที่คุณคมสันไล่ดิฉันไปนอนหลับเนี่ยนะคะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังสามารถติดตามได้ในชั่วโมงต่อไป
1: บอกจะอะไรคือบางเพลงอาจจะเป็นอะไรนะเพลงลูกกรุงใช่ไหมเพลงลูก
0: เป็นเพลงลูกทุ่งเก่า
1: เป็น
0: อมตะลูกทุ่งค่ะ
1: ครับ
0: อ่
1: ะวันนี้ คุยกันเมาท์มอยเพลินครับกับพี่เก่งนะครับ8:58-59 นแล
0: ้
1: วนะคร
0: ับ ต้องลาแล้ว
1: ต้องลารายการไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ติดตามพี่เก่งนะครับหลังจากที่ข่าวต้นชั่วโมง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสปงสปอตเปิดเพลงให้ฟังกันก่อนเดี๋ยวขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะ
1: วันนี้ต้องไปกันก่อนแล้วครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เช้ากรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: หลายพื้นที่ริมแม่น้ำชีและลำน้ำยางในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าท่วมหลังเกิดเหตุฝนตกสะสมต่อเนื่อง
6: จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยางเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและลำน้ำยางรวมทั้งพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ล่าสุดวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกกกม่วงอำเภอเสรภูมิรายงานว่าระดับน้ำที่สะพานลำน้ำยังบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.7 เมตรส่งผลให้มวล น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านหนองบุ่งบ้านดงกลางบ้านดงกลาง2บ้านคำบอนและบ้านโคกพัฒนาขณะเดียวกันน้ำได้ท่วมสะพานบ้านหนองบุ่งหมู่10ตำบลโคกกกม่วงซึ่งเชื่อมต่อไปยังบ้านพลสว่างตำบลศรีวิไลสูงประมาณ60เซนติเมตรไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงประกาศปิดเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอุดมลักษณ์สายสมบัติสวท.101รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานด้านการพยากรณ์การบริหารจัดการน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุในแต่ละท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับข้อมูลล่าสุดทั้งพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางการกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่โครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน นตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569กำหนดพื้นที่พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากและบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้ารวมถึงกำหนดคนและทรัพยากรติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเร่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมและสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้
9: นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างานลูกจ้างจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด3ณรุมนอุดมพรรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family.And all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: องใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์มาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะคุณผู้ฟังวันนี้เมื่อในชั่วโมงที่ผ่านมาเราพบกันไปแล้ว1ช่วงเวลานะคะแล้วก็พอมาถึงชั่วโมงนี้เราก็ยังคงอยู่ด้วยกันค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงลูกทุ่งในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยนะคะฟังกันไปเพลินๆกับวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมนะคะ2569นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เริ่มที่จะหลงลืมตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่าก็ยังมีสติคุณฟังหลงลืมกันบ้างแต่ก็ยังมีสตินะฟังอยู่กับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะในช่วงของมองเชียงใหม่พอมาถึงชั่วโมงนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเราไปติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีการรายงานในเรื่องของฝนนะคะแต่ว่าเขาก็ได้รายงานไว้ค่ะว่าภาคเหนือนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับภาคเหนือตอนบนนะคะภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางและแพร่นะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะฝากไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้เผื่อว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนอย่างไรก็จะได้มีการวางแผนค่ะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางของคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางสักนิดนึงนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสะดวกนะคะในบางเส้นทางนะคะวันนี้ก็เป็นว่าเดินทางกันอย่างปลอดภัยปฏิบัติถูกกฎถูกระเบียบวินัยการจราจรนะคะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ยังคงมีงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องเราไปฟังเพลงจากคุณภูมินกันต่อค่ะ

งานเพลงที่หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราจะสับสนชื่อเวลาชื่อรายการกันแล้วนะคะรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะยกเว้นวันพุธ1วันที่ในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปพร้อมกับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้วันศุกร์อาจจะเป็นวันศุกร์ที่สบายกายสบายใจของคุณผู้ฟังในการที่จะเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆที่เราได้พูดคุยกันนะคะสายๆแบบนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากมายที่จะพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันมากนะอยากให้เป็นวันสบายๆในการทำงานของคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีเชิญชวนนะคะขออนุญาตเชิญชวนค่ะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีค่ะณวัดยางกวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมนะคะตอนนี้หลายท่านหลายคนก็อาจจะไปเฝ้ารอรับเสด็จกันแล้วนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปร่วมรับเสด็จกันในครั้งนี้ค่ะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็จะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่มาคุยกับคุณผู้ฟังได้ไม่มากไม่นานสักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดรายการไปแล้ว1รายการนะพอมาถึงชั่วโมงนี้ก็กว่าจะได้มาเข้ารายการก็ดูจะพักเบรกไปช่วงหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พอมาถึงโอกาสที่จะต้องมานั่งพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็จะมีเรื่องราวข่าวสารบ้างเล็กๆน้อยๆ เนี่ยคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของสภาพฟ้าฝนหรือว่าสถานการณ์น้ำนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เราปล่อยผ่านไปง่ายๆยังไม่ได้นะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะคะสำหรับหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศเหนือนะคะทางทิศเหนือของจังหวัดของอำเภอเมืองนะคะฟางแม่อายชัยประการแล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบถึงพวกเราโซนกลางนี้ก็จะเป็นเชียงดาวแม่แตงแม่ริมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วง 9:30 นาทีตอนนี้มีการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราหลายอำเภออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นฟางเชียงดาวแล้วก็ชัยประการอูทิศเหนือทั้งนั้นเลยนะคะหากว่าพี่น้องทางทิศเหนือนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงมีฝนตกหนักมีระดับแม่น้ำที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปก็ช่วยแจ้งพวกเราหน่อยก็แล้วกันเราพร้อมที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอขุนยวมแม่เสรียงแม่ลาน้อยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดตากก็จะเป็นที่อำเภอท่าสองอย่างค่ะต้องมีการติดตามอัปเดตสถานการณ์กันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้อาจจะยังไม่มากมายสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนั้นก็อาจจะ

เยอะแยะมากมายพอสมควรนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้นะคะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีด้วยนะคะเรื่องของหวัดเรื่องของไข้เรื่องของอาการปวดหัวตัวร้อนเนี่ยมักจะมากันแบบง่ายๆไม่ต้องบอกกล่าวกันไว้ล่วงหน้านะคะหากว่าโดนฝนเพราะฉะนั้นการออกจากบ้านของคุณผู้ฟังค่ะใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ขอให้ใช้เสื้อกันฝนนะคะให้มีเสื้อกันฝนติดรถไว้ตลอดเลยก็แล้วกันนะคะเสื้อกันฝนจะอย่างน้อยก็กันฝนให้กับเราได้แล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่แนะนำให้คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็กางร่มนะคุณผู้ฟังเพราะมันอาจจะทำให้เสียหลักนะคะรถล้มเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงคุณผู้ฟังที่ขับรถยนต์นะคะขับรถยนต์ไม่โดนฝนก็จริงค่ะแต่ว่าเวลาเราลงจากรถเราก็ควรที่จะมีร่มกันฝนกันไว้ด้วยนะคะนี่ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: กับทีม
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่าย

0: หลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
2: นางสาวกิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วและแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาอาร์ตแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับที่ร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามปริมประสบภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมชูโมเดลนราพราดอนขยายผลทั่วประเทศพร้อมยกระดับท่องเที่ยวสร้างรายได
3: ้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการยกระดับการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสุ่มตรวจสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเตรียมเสนอโมเดลนราพลาดอนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและขยายผลทั่วประเทศส่วนการยกระดับการท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดชมชิมช็อปใช้แชร์พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนานาชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่จุดหมายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไปปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
4: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจากนั้นเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายประเสริฐจันทระลวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
12: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
13: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
12: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
14: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

วัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีฮักกุท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปากกันส่องคลื่นความถี่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลานี้ข้าเจ้าและดารัตเลิศลักษณวัฒน์สุกิประเสริฐมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังวันศุกร์แล้วนะเจ้าเฮาปากันวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เจ้าตะกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์ฮับปะตันสกรรมนะเจ้าเดียวหลังไมค์เนาะเดี๋ยวมวยฮับสายกำนึงนะเจ้าช่วงเวลานี้ของรายการเสน่ห์ล้านนาคุณผู้ฟังเริ่มต้นรายการกันด้วยงานเพลงม่วนๆขอบคุณพี่เก่งนะเจ้าวางงานเพลงแรกบอกหน่อยได้ไหมนี่สักอายุ40ขึ้นไป50ขึ้นไปเราจะคุ้นหูกับงานเพลงนี้นันทิดาแก้วบัวสายเพลงเปิ้นม่วนกูเพลงนะคุณผู้ฟังมวยซับกูเพลงเลยสำหรับวันนี้เจ้าเริ่มต้นกันเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาตรวจสอบกันตึงวันนะเจ้าว่าวันนี้จะเป็นจะได้พ่องโอ้แต่ดูรวมๆแล้ววันศุกร์จะต้องมีความสุขมาพร้อมๆกับน้องเมฆน้องฟ้าน้องฝนวันนี้เชียงใหม่ของเฮานี่ดูแล้วฝนฟ้าคะนองมีนักอยู่นะคุณผู้ฟังประมาณ170ของพื้นที่เจ้าเพราะว่าดูคาดหมายปริมาณฝนสะสมกระโซนตั้งเนื้อเลยตั้งโซนของอำเภอแม่อายไล่ลงมาตั้งอำเภอฝางอำเภอเชียงประการอำเภอเวียงแหงอำเภอเจียงดาวอำเภอปาวอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่อ่อนตั้งใดแหมอำเภอเสมิงอำเภอกัลยาณิวัฒนาและอำเภอแม่แจ่มนี่คือพื้นที่ที่เป็นโซนสีเหลืองคาดหมายว่าฝนจะตกหนักเหลือพื้นที่อื่นๆนี่ก็จะเป็นก่อกันเป็นโซนๆเลยนอกนั้นก็จะมีฝนอยู่พ่องนะเจ้าอำเภอที่หมวยไปได้เอ่ยชื่อเปิ้นออกมานี่ก็จะมีฝนอยู่พ่องอาจจะน้อยเดียวแต่ว่าที่เอ่ยออกไปนี่ประมาณ170ของพื้นที่เลยวันนี้วันศุกร์วางแผนเรื่องของการเดินทางกันไว้ตวยนะเจ้าช่วงแรงๆนี่รถจะนักเนาะวันศุกร์ก็จะมีความสุขก็จะเลิกงานปิดบ้านห่วยน้อยนี่บางบ้านนี้ต้องไปรอฮับละอ่อนน้องน้อยเลิกเรียนออกบ้านตั้งแต่บ่ายก็มีเตี้ยงก็มารอแล้วก็มีนี่บอกหน่อยทำไมฉันทำอะไรให้เธอเลิกส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ยากการอยู่นะเจ้าก็คงเป็นห่วงเป็นใหญ่นี่แหละเรื่องของฟ้าฝนที่ตกลงมาเจ้าอาจจะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านจะต้องดูแลเรื่องของระบบระบายน้ำเรื่องของโรคพืชโรคซัดจากความชื้นสูงนี่แหละฝนตกมานี่สภาพอากาศมันก็จะชื้นๆมันก็จะเย็นๆนะเจ้าเนาะอากาศมันก็ชื้นขี้ดินมันก็จะชื้นไปตวยพี่น้องเกษตรกรเรื่องของเชื้อราและก็แบคทีเรียนะเจ้าอันนี้เป็นพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะต้องทำพืชไร่พืชผักนี่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษพืชสวนดูเรื่องของการระบายน้ำในแปลงปลูกนะเจ้าปศุสัตว์ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เบื่อชื้นแฉะนั่นเองนะเจ้ามันชื้นๆแฉะๆนี่มันบอกค่อยดีนะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคส่วนเรื่องอื่นๆก็บ่มีละเป็นเรื่องของฝนนี่แหละเพราะว่าห่วงใยเรื่องที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะเจ้าดูรอมีประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมาแล้วฉบับที่5นะเจ้าเปิ้นบอกว่าพื้นที่ที่จะมีฟ้าฝนตกลงมานักนี่ในภาคเหนือของเฮา7 8 9อัปเดตกันแหมน้อยนึงนะเจ้าวันที่7ถึง8นี่ก็จะมีหลายจังหวัดในโซนภาคเหนือเลยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าส่วนวันที่9วันอาทิตย์ฟ้าฝนก็จะตกหนักส่วนภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนั้นขับรถกายไปตังจังหวัดอุตรดิตถ์คุณผู้ฟังโอ้ผลไม้เปิ้นนักเป็นคนบ่กินทุเรียนแต่หันทุเรียนเปิ้นขายดีขายดีเนาะหลงลิ้นเอ่ยนี่ราคาก็บ่แปลงเลยถ้าอยู่ตังอุตรดิตถ์โลละ50 60 70 80 90นี่อยู่ในราคานี้เลยสำหรับคนที่มักทุเรียนนี่ถ้าผ่านไปตังเส้นต่างนี้อุดหนุนพี่น้องเกษตรกรได้เลยบ่ซื้อฝากไผเพราะว่าบ่กินนั่น
ส่วนจังหวัดอื่นๆนะเจ้าก็ท่านที่จะเดินทางไปตรวจสอบเรื่องของสมรรถนะยานพาหนะของท่านเรื่องของสุขภาพนะเจ้าเอาให้นอนเต็มอิ่มก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและก็คนที่เดินทางร่วมไปกับท่านตัวนะเจ้าก็จะได้ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลยหรือว่าบางท่านตอนนี้กำลังออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปเดินทางด้วยความปลอดภัยกันคุณท่านนะเจ้าและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวหลายๆท่านอาจจะกำลังเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเช่นเดียวกันเจ้าช่วงนี้พักกันกำเดียวนะเจ้าช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารอื่นๆมาฝากคุณผู้ฟังพักกันกำเดียวเจ้า

0: ปิกาซูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าหันซ้ายหันขวาดูข้อมูลข่าวสารตอนนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังตะกี้นี่แว็บตาไปน้อยนึงนะเจ้าดูข้อมูลของตังไทยรัฐนี่วุ่นขนาดเลยมีข่าวด่วนเดี๋ยวเชื่อว่าก็คงจะมีในสื่อต่างๆที่จะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้าเพราะว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วหลายรายนะเจ้าซึ่งตอนนี้ตำรวจเปิ้นก็อยู่ระหว่างควบคุมสถานการณ์เร่งระงับเหตุอย่างบดีบดีใจอี้บางเต้อก็ไม่อยากจะนำมาเสนอเท่าใดนะเจ้าแต่ต้องเข้าใจว่าตอนนี้สังคมบ้านเฮาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนักเนาะคุณผู้ฟังเจ้าบางทีเรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอาจจะต้องมาย้ำเตือนกันหรือไม่ก็พูดถึงเรื่องของครอบครัวความอบอุ่นหรือว่าความพร้อมของแต่ละครอบครัวมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเจ้าที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยมันง่ายอยู่ถ้ากูบ้านเราให้เวลากับน้องๆให้เวลากับละอ่อนต้องเอาใจใส่ดูแลนะเจ้ามีลูกเมื่อพร้อมนี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีก็จะได้สนับสนุนส่งเสริมเด็กคนดีๆเนี่ยที่เพิ่นจะต้องเติบโตขึ้นไปเนี่ยเป็นอนาคตของชาติสิ่งดีๆเราก็จะได้เห็นต่อไปนะเจ้าเนาะเราก็บ่ใช่ว่าจะอยู่อายุเป็นสัก100 200ปีนะคุณผู้ฟังเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันนี้บัดเดียวนี้คนเราจะอายุดูแล้วยืนยาวขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ด้วยว่าสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปสื่อมันก็เปลี่ยนคนเราก็เปลี่ยนนิสัยก็เปลี่ยนอันยังหน่อยก็ใจฮ้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องของพฤติกรรมเนาะอารมณ์ของคนเฮานี่มันฮ้อนบ่อยนะคุณผู้ฟังมันขึ้นบ่อยเนาะบางคนนี่ลงจ้ายังบ่อยนี่เป็นคนอารมณ์ฮ้อนนะขึ้นบ่อยลงบ่อยเลยภายใน1นาทีที่ขึ้นปุ๊บเดียว2นาทีบ่ทันป้นเป็นคนลงละนี่ถ้าจะไวทองแต่บางคนนี่โคตรเมินแหน่เนาะอยู่ที่ปรับเปลี่ยนนะเจ้าพฤติกรรมของแต่ละคนเออจะยากจะใดกับสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเจ้ว่าในสิ่งต่างๆเดี๋ยวก็คงจะมีการนําเสนอนะเจ้าของเฮอมาเป็นอย่างกันนักเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยที่ห่วงเฮียนเป็นห่วงเป็นลูกเป็นหลานนี่ซ้ําใจบ่ดีเนาะตุ้มๆต่ําๆนี่ของเฮอเหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดีนะเจ้าและวันนี้เจ้า7สิงหาคมถือว่าเป็นแถมหนึ่งวันสำคัญนั่นคือวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเจ้าถ้าอุดถึงวันที่7สิงหาคมของกุปีนี่หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นหูกับคำว่าวันระพีอย่างแน่นอนแต่ว่าบางท่านอาจจะยังบ่หูลึกถึงเรื่องราวเบื้องหลังว่านี่อย่างวันนี้ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบสังคมและความยุติธรรมของประเทศไทยคุณผู้ฟังเจ้าคำว่าวันระพีนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์โดยเปิ้นเลือกเอาวันที่7สิงหาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์ท่านเมื่อปีพุทธศักราช2463มาเป็นวันสำคัญของคนในวงการกฎหมายไทยเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเจ้าประวัติและพระปรีชาสามารถเจ้าชายผู้พลิกโฉมสารไทยพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษและทรงสอบไล่ได้เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อเสด็จกลับมารับราชการทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงสะสารงานสางที่เกยข้างค้างจัดระเบียบระบบราชการสารใหม่ให้มีความโปร่งใสและที่สำคัญที่สุดเจ้าทรงได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้ศึกษาความรู้ด้านกฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ผลิตบุคลากรมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเฮานี่เองเจ้านี่ก็คือวันสำคัญของวันนี้7สิงหาคมวันระพี
1: ที่ไม่คิดอะไรแล้วทำไมหัวใจมันเก็บ
0: พักกันเต็มกำเดียวนะเจ้าเนื่องจากว่ายังมีงานเพลงหลากหลายเลยที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเบอร์เชื่อว่าบางทีเนี่ยเปิดเพลงแล้วก็ฮับสายหลังไมค์ตะกี้5สายฮับสายอย่างรวดเร็วและหนึ่งในเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานั้นคือเพลงนี้เจ้าเพียงแต่วันนั้น

ฮับใส่หลังไมค์นะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังนักๆเลยบางทีได้แลกเปลี่ยนกันนะเจ้าเนี่ยอู้กับคุณแม่หนึ่งท่านบอกว่าโลกเฮานี่มันหดร้ายเกินไปสมัยตะก่อนเนี่ยอากาศดีคนก็บ่ใจว่าจะมาทำร้ายกันเหมือนบัดเดียวนี้มันเหมือนนักเหมือนบัดเดียวนี้บัดเดียวจะแย่อย่างต้องทำคอนเทนต์ต้องออกสื่อทำดีไม่ดีบ่มู้ละบางทีไอ้อย่างบ่ดีก็นึกว่าเป็นสิ่งดีก็เอามาเพื่อคนอื่นได้หันโลกมันเปลี่ยนแต่เจ้าด้วยสภาพอากาศเปลี่ยนด้วยมนุษย์เฮาเปลี่ยนแต่ว่าต้องอยู่ให้ได้ขอบคุณนักๆเลยนะเจ้ากำลังใจจากคุณแม่เนี่ยบางทีคุณผู้ฟังบอกว่าบ่อยากจะดูไอ้อย่างที่มันเป็นความโหดร้ายมันมาน่าดูตัวแม่นมันบ่มีไอ้อย่างส่งเสริมให้จิตใจหรือว่าชีวิตของเฮาดีขึ้นในเรื่องบ่ดีนะเจ้าดังนั้นต้องรับรู้แต่สิ่งดีๆเนี่ยมันจะทําให้กําลังใจเฮามีแล้วก็จิตใจมันฮึกเหิมอย่างเช่นข่าวดีๆแต่แล้วเนี่ยอยากจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆตึงวันโดยเฉพาะเรื่องของน้องๆเยาวชนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนี่นั่งดูข่าวพอดีเลยว่าอันอย่างดีๆเฮาก็อยากนําเสนอนี่ละออนเจียงใหม่สุดยอดคว้าแชมป์ปิงปองระดับทวีปใจเอี้ยอย่างบ่เอามาออกนักๆเนาะตัวแทนจากเอเชียเนี่ยตีตัวเข้าไปแข่งต่อที่ไหนที่ประเทศอังกฤษเจอี้กะต้องลูกหลานบ้านเฮานี่ต้องเอิ้นเอ่ยชื่อตัวน้องโอมนี่ละอ่อนกีฬาลูกเด้งตัวแทนหนึ่งเดียวจากเชียงใหม่ไอ้อย่างดีๆเจอี้เราควรนําเสนอนะคุณผู้ฟังไอ้อย่างที่มันบ่ดีที่เฮาฮับข้อมูลข่าวสารความโหดร้ายที่เกิดขึ้นมนุษย์เฮาทําร้ายมนุษย์ด้วยกันเองนี่มันก็ใจบ่ดีแล้วนะขนาดเวลามาค่ําเมื่อคืนเฮานอนอยู่บ้านเนาะหน้าต่างล็อกหรือยังประตูล็อกหรือยังหมาเฮาอยู่ดีก็อยู่ในกรงก็มันจะแย่อีหยังหมาเฮาก็นี่แหละเจ้าบังเตื้อเฮาเลี้ยงน้องหมาไว้เนี่ยก็เป็นด่านแรกที่จะช่วยปกป้องเฮาแต่แท้ๆแล้วเนี่ยเพิ่นก็เหมือนเพื่อนชีวิตเฮานะเจ้าน้องหมาก็มีชีวิตนะอยู่กับเฮาเฮาก็อยากให้เพิ่นปลอดภัยมาค่ำเมื่อคืนจะได้กันแล้วแต่ป้องกันตัวเก่าไว้นะเจ้าเฮาก็ต้องดูแลตัวเฮาเองตัวเองเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าไอ้ยังมันก็เกิดขึ้นได้นอกไปเดี๋ยวนี้เจ้าบอกว่าแจ็คพอตมันจะไปลงที่ไผ่นี่แหละเจ้าเอาละเจ้าข้อมูลเขา

การดีๆตะกี้เอ่ยไปแล้วนี่มีเรื่องของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยที่เปิ้ลคัดเลือกให้น้องโอมโชติฮิรันนันตาชัยวุฒินักกีฬาจากยิ้ม3ป้าน้องว่าจะได้ยิ้ม3บาทเชียงใหม่เป็นหนึ่งเดียวนะเจ้านักกีฬายุวชนชายทีมชาติไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการที่จะไปแข่งที่เมืองอัลมาตีสาธารณรัฐคาซัคสถานไปแข่งมาแล้วล่ะแล้วก็เดินทางร่วมกับนักกีฬายุวชนหญิงทีมชาติไทยแห่ง1คนผู้ฝึกสอนแห่ง1คนซึ่งผลการแข่งขันในเตื้อนี้ ITTF Asia Hope Week and Challengeซึ่งน้องโอมโชติฮิรันนันตาชัยวุฒิสามารถคว้าอันดับหนึ่งจากนักกีฬาชายทั้งหมดเลยที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับฮับซิดเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันรายการที่หมวยเอ่ยไปนี่แหละเจ้าจะต้องไปแข่งแฮมเตอร์ตึ้งวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรนั่นเองซึ่งได้ฮับซิดเพียงอันดับ1แล้วก็อันดับ2เต้าอั้นเก่งแท้ๆเลยจากผลการแข่งขันของน้องโอมรายการนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ได้ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอันนี้ต้องปรบมือและวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยเพราะว่ารายการนี้มีนักกีฬาจากหลากหลายประเทศในทวีปเอเชียเจ้าเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็น้องโอมสามารถที่จะเอาชนะนักกีฬาจากทั่วทั้งทวีปเอเชียได้ใครพอล้อว่าอยู่ต่างหงเฮียนไหนบางหันสักคำเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยฮักกีฬาเนี่ยดีเลยนะเจ้านี่จนประสบความสำเร็จเลยแล้วก็ก้าวไปติดทีมเยาวชนทีมชาติคว้าแชมป์ประเทศไทยได้3ปีติดต่อกันได้ขอพอหน้าค่าตาน่ารักนะเจ้าหน้าตาดีตวยซึ่งน้องโอมโชติฮิรันดีเปิ้ลก็กล่าวขอบคุณสโมสรดีเวและบัตเตอร์ไฟที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณโค้ชโดยนี่เอ่ยชื่อตัวน้องคุณผู้ฟังอย่างดีๆต้องเอ่ยชื่อโค้ชพี่คิวพี่โยโค้ชพี่วูดที่เป็นช่วยซ้อมมือน้องโอมได้พัฒนาตัวเก่าแล้วก็ก้าวไปสู่แชมป์ทวีปเอเชียได้ที่สำคัญขอบคุณสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยข่าวดีๆจะอี้ต้องบอกต่อเดี๋ยวต้องลองติดตามดูนะเจ้าเนี่ยในช่วงของข่าวกีฬาบ้านเฮาจะมีก็ฮ่าเนี่ยอันนี้ก็ติดตามกันได้หรือว่าคุณผู้ฟังติดตามผลงานของน้องโอมได้ที่ Facebook นี่โฟย์ Facebook เดี๋ยวขอดูก่อนนะเจ้าว่าชื่ออย่างน้อนี่ Facebook เป็นชื่อภาษาอังกฤษเลยโชติฮิรันนันตาชัยวุฒิOHM คือน้องโอมนั่นเองนะเจ้าแล้วก็ยิ้ม3บาทเพจเลข3เนี่ยแล้วก็บาท BAHTGYM นี่เผื่อคุณผู้ฟังบางท่านอยากจะไปดูผลงานของเด็กๆเยาวชนคนบ้านเฮาเก่งแท้ๆเลยนี่น่าฮักขนาดเลยอันนี้ก็ปรบมือให้ตัวเองนะเจ้าข่าวดีๆจะอีโอ้เวลาไล่ตัวก้นมาวุ่นขนาดเลยเจ้าคุณผู้ฟังจะได้น้อนี่ 10:53 นาทีแล้วจะได้ฟังแถมสักเพลงหรือเพลงไปๆเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงติดค้างไว้ขออภัยด้วยนะเจ้าเปิดให้บัตรเนี้ยเดี๋ยวทอแทดไปพูดเลยวันพุธนะเจ้าที่หมวยจะเปิดชดเชยฮื้อวันจันทร์จะเป็นรายการคุณของแผ่นดินอังคารนะจะเป็นรายการของการยางนะเจ้าวันพุธเราจะปากกันแฮมเตอร์นึงอ่ะลาคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการแล้วส่วนพี่ไพโรจน์วันนี้ได้ฟังอยู่ก่อนรู้ว่าแฟนรายการท่านอื่นๆที่ทางทีมงานเอาจกฉลากท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีที่จะรับของรางวัลวันนี้ของจะทยอยไปนะเจ้าท่านใดบ่ได้บ่เป็นหยังเดี๋ยวมีมาแหมนะเจ้าจะค่อยๆทยอยส่งไปเรื่อยๆนะเจ้าและมาเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วข้าเจ้าและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนมีความสุขกันนักๆกุท่านนะเจ้าวันนี้วันศุกร์วันพุธวันเสาร์พักผ่อนกันนักๆสวัสดีเจ้า

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวจริงที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพ
7: นางสาวลลิดาเพื่อนพัฒนาประสบประจำสำนักการยกระดับรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพเป็นที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมแชร์ไลฟ์ที่น่าสนใจนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: น้ำป่าซัดคอสะพานขาดปิดการจราจรสายปลายปางมะผ้าตัดขาดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บริเวณสะพานห้วยแม่สุยะ2รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
8: วันนี้เวลา 3:00 นาฬิกาหมวดทางหลวงปางมะผ้าได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บนทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุริยะอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าคอสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้และไม่มีเส้นทางเบี่ยงเนื่องจากทางหลวงหมายเลข1095เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้เชื่อมต่อกับบริเวณดังกล่าวส่งผลให้การคมนาคมถูกตัดขาดชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและปิดการจราจรพร้อมเร่งประสานเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการแจ้งเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
0: กองทัพยูกันดาเตรียมเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติรัฐสภายูกันดามีมติสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดียอเวรีมูเซเวนีในการส่งกำลังพลของกองทัพยูกันดาเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติหรือ ISF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามโดยจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสันติภาพที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนการว่ารัฐบาลอิสราเอลจะไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยอิสราเอลต้องถอนกำลังควบคู่กับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ตามล่าสุดเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนดังจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10รายและเสียชีวิต2รายแต่ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่ายังอยู่ภายในโรงเรียนยังไม่สามารถควบคุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและเร่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆ
8: แน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตังกิติชัยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆทักทายกันที่0532767939ฝากเข้าไปกดไลค์กดเช็คอินได้นะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะเดินทางใกล้ไกลไปที่ไหนก็ขอให้มีการวางแผนเดินทางขับรถด้วยความไม่ประมาทไม่ขับแซงไม่ขับปาดหน้าไม่ขับย้อนสอนที่สำคัญเลยก็คือเมาไม่ขับนะคะเพราะช่วงนี้หลายท่านเลยก็ตั้งใจว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษาได้เซฟเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะมีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเราด้วยตอนนี้พูดถึงเกี่ยวกับเสียงตอบรับไทยช่วยไทย plus เนี่ยโอ้โหคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของหรือจะเป็นเกี่ยวกับแฟรนไชส์ plus ที่รัฐออกให้ 50% ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังใช้นกกระซิบ AI ที่จะช่วยคำนวณ นะคะเรื่องของการคำนวณต้นทุนต่างๆแล้วก็นำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงจากทางกระทรวงการคลังถึงกรณีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2ซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแล้วว่าทางกระทรวงเนี่ยพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไปประเมินความเหมาะสมอย่างถี่ถ้วนนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทย plus จะมีความสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเงินสะพัดจากร้านค้าระบบการเงินงบประมาณ100,000 ล้านบาทได้หมุนเวียนกระจายไปทั่วประเทศมีสัดส่วนการกระจายตัวคล้ายกับโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตนะคะก็คือเม็ดเงินอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียง 15-16% ส่วนที่เหลือกระจายลงสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนะคะนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใช้นกกระซิบเป็นตัวช่วยเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่นำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาช่วยสรุปการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อยนำเอกสารทางการเงินไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นหนี้นอกระบบซึ่งสำหรับโครงการที่ผ่านมาเนี่ยผลการดำเนินงานก็ระบุว่าจะมีการประเมินผลอย่างละเอียดนำมาปรับปรุงแก้ไขยอมรับว่าสัดส่วนการเยียวยาแบบ 60-40 ก็คือรัฐออกให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% นะคะว่ามันจะมีเจตนาที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยสัดส่วนที่มากกว่าแต่ได้รับข้อเสนอแนะจากประชาชนบางส่วนว่าคำนวณได้ยากแล้วก็เรียกร้องอยากให้กลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่งก็คือ 50-50 ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะมีการแนะนำบทเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะเสียงของหัวใจจากทางอำเภอเมืองแล้วก็14อีกครั้งจากทางสันป่าตองกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะทักทายกันได้ที่0532767 93ถ้าพูดถึงโครงการต่างๆตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ท่านใดตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งตกใจมาดูทางออกนะคะสำหรับ4ปัญหาหลักที่ทำให้หลายคนเนี่ยพลาดสิทธิ์พร้อมวิธีแก้ไขง่ายๆที่ได้รวบรวมมานะคะว่ามีการเช็คดูว่าเจอปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นติดเงื่อนไขว่ามีชื่อครอบครองรถเก่าหากเรามีรถยนต์หรือรถเพื่อการเกษตรอายุใช้งานเกิน20ปีขึ้นไปมอเตอร์ไซค์อายุ15ปีขึ้นไประบบจะเป็นเวฟให้อัตโนมัติไม่ต้องเดินทางไปขนส่งและไม่ต้องยื่นเอกสารนะคะยกเว้นรถราคาสูงหรือว่ารถสะสมถ้ารถถูกยึดโอนลอยแล้วก็กลายเป็นซากไปแล้วเนี่ยให้กดยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านระบบก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นเนี่ยนำหลักฐานอย่างเช่นสัญญาซื้อขายหรือใบยึดรถไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่ออัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องนะคะกรณีที่ข้อมูลหนี้สินหรือเงินฝากคลาดเคลื่อนให้กดยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนำเอกสารหลักฐานปัจจุบันไปติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบหรือขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ One Stop Service ใกล้บ้านได้เลยนะคะนักศึกษานอกระบบกรรมการวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ที่มีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์และส่วนผู้สูงอายุคนพิการผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนยันตัวตนแทน5ธนาคารของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามโดยที่เอกสารที่จะต้องใช้เนี่ยมีทั้งหนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องด้วยนะคะของผู้ที่มอบอำนาจแล้วก็มีสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีแจ้งเจ้าหน้าที่ติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือศูนย์ OSS ก็คือ One Stop Service เพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและดำเนินการให้ถึงบ้านนะคะก็ยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะหรือจะเป็น5ธนาคารของรัฐก็ได้ติดต่อแก้ไขข้อมูลภายในวันที่20กันยายน2569นะคะก็เป็นการทบทวนเกี่ยวกับการเข้าไปดูข้อมูลว่าจะไม่เสียสิทธิ์นะคะ4ทางออกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของข้อมูลหนี้สินเงินฝากคลาดเคลื่อนแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ติดต่อมอบอำนาจได้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
4: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็มีการเชิญชวนให้เข้าร่วมไปชิมไปช็อปกับงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ GI Next 2026โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีสินค้าคุณภาพแล้วก็สินค้า GI ผลิตภัณฑ์เด่นกว่า20บูธจากผู้ประกอบการเชียงใหม่ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพอัตลักษณ์โดดเด่นแล้วก็ของดีจากท้องถิ่นมาให้เลือกช็อปกันแบบจุใจเลยนะคะมีทั้งอาหารผลไม้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าแปรรูปสินค้าสร้างสรรค์ช็อปเพลินได้ของดีพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยจัดขึ้นที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต 14-18 สิงหาคม 2569 นะคะงานเดียวที่รวมเสน่ห์และอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ไว้ให้ได้สัมผัสมาชิมมาช็อปมาแชร์เลือกซื้อแล้วก็มาร่วมค้นพบ GI ของดีเชียงใหม่นะคะซึ่งดูจากการผลักดันเกี่ยวกับสินค้านะคะของท้องถิ่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการผลักดันกาแฟอินทนนท์สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะเชื่อมโยงเกษตรกรโรงคั่วคาเฟ่โรงแรมร้านอาหารแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวขับเคลื่อนให้เชียงใหม่สู่การเป็นเชียงใหม่เมืองกาแฟขณะเดียวกันมะแขวนเชียงใหม่ซึ่งก็จ่อที่จะขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยทางเชียงใหม่ก็มีสินค้า GIไม่ว่าจะเป็นผ้าตีนจกแม่แจ่มร่มบ่อสร้างศิลาดลเชียงใหม่กาแฟเทพเสด็จข้าวก่ำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งลิ้นจี่จักรพรรดิฝางนะคะสามารถสร้างรายได้รวมกว่า 2,970 ล้านบาทต่อปีก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าอัตลักษณ์ในการสร้างมูลค่าของทางเศรษฐกิจนะคะโดยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาอัตลักษณ์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นสู่ตลาดพรีเมียมผลักดันกาแฟอินทนนท์สู่การขึ้นทะเบียน GI แล้วก็พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ค่ะก็สามารถที่จะไปชิมไปช็อปไปแชร์กันได้นะคะเลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์กับงานเชียงใหม่ GI Next 2026ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตกันค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาครัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพ
1: ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026พบฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาคพร้อมเร่งเปิดตลาดการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ที่สุดความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วยบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับโครงสร้างการผลิตของโลกสิ่งที่ประเทศต่างๆแข่งขันกันรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญเพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาครัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับกฎระเบียบและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยการผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าและบริการมูลค่าสูงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งเปิดโอกาสทางการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศและภูมิภาคที่สำคัญควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างกว้างขึ้นลดต้นทุนการค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์สมัยใหม่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าภาครัฐจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนเปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกมากขึ้นเชื่อว่าความสำเร็จของการส่งออกของไทยต้องเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกขนาดพร้อมชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่สร้างความสำเร็จในการส่งออกของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจมีความแข็งแรงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกด้วยคริสนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดระหว่างเงินกู้หรือเงินงบประมาณเนื่องจากต้องพิจารณาภาพรวมความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยต้องออกแบบมาตรการให้เกิดผลตอบรับที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
4: กำลังนี้เรียนหารือกับท่านรองนายกเอกนิติ อยู่นะคะเพราะว่าเราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณก็ต้องดูแลให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเราก็ต้องการที่จะกระจายให้ทั่วถึงจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของทั้งการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะเราก็ช่วยเขาในเรื่องของตัวคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: นางสุภตีกล่าวอีกว่าสำหรับการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจไม่จำเป็นต้องออกพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2เนื่องจากขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับช่วงฤดูท่องเที่ยวขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะต้องพิจารณาความเร่งด่วนและความพร้อมด้านงบประมาณก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนทะลุระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวพร้อมเดินหน้าดูแลค่าครองชีพกระตุ้นการส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.2ซึ่งกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ4เดือนสะท้อนว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพักมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมทั้งสร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งต่อยอดสัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวโดยเดินหน้าเร่งรัดขยายตลาดส่งออกยกระดับภาคการท่องเที่ยวเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและขนสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลราคาสินค้าและพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวกิริดาเผ่าพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลงอาร์ตกับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาอาร์ตแต่ไทยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องการเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนาม
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกๆประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
3: นางสาวกิริดากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาทิไทยสหภาพยุโรปอาเซียนแคนาดาและอาเซียนเกาหลีใต้จะเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียล่าสุดการตรวจประเมินตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ใกล้บรรลุผลสำเร็จหลังดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์โดยคาดว่าจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี
7: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้โดยทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยกำลังรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านนายดาโตอัดนันฮุตเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียเปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการในการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้การตรวจประเมินในส่วนของกุ้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันและมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันนี้ส่วนคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปมาเลเซียในระดับเอกสารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้คาดว่าหลังกระบวนการประเมินเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเร่งลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์เพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้เงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานอาศัยความพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนี้กว่า 130,000 แห่งลูกจ้างเกือบ9ล้านคนซึ่งสถานประกอบการที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเพียง 25,000 แห่งลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง3ล้านคนดังนั้นจึงมีสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ประมาณ 100,000 แห่งครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนหากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานประกอบการเป้าหมายเร่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด3
8: สิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการเราคงใช้มาตรการทางปกครองมีการออกคำสั่งที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนหลังจากนั้นถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับ
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งานบัญชีเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกยืนยันดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกพท.ชี้แจงกรณีกระทรวงคมนาคมตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่มีลักษณะการเข้าสืบค้นข้อมูลผิดปกติในส่วนของกทพได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเนื่องจากกทพเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการปรับเป็นพินัย ทั้งนี้การเข้าถึงและใช้งานของข้อมูลดังกล่าวดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ระเบียบและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัดยืนยันว่ากทพ.ได้รับอนุญาตให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเฉพาะเพื่อติดตามผู้ใช้ทางพิเศษที่ไม่ชำระค่าผ่านทางตามกฎหมายเท่านั้นโดยดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมกทพ.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบหรือล็อกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเบื้องต้นพบว่าบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นบัญชีที่ได้รับอนุมัติจริงและมีมาตรการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทุก90วันขณะนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสย้ำว่ากทพ.เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO IEC 27001เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไซเบอร์อย่างครบถ้วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชูเทคโนโลยีออร์แกนอยด์หรืออวัยวะเทียมขนาดเล็กพัฒนาการแพทย์แม่นยำขยายโอกาสคนไทยเข้าถึงการรักษาโรคซับซ้อนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ของประเทศไทยซึ่งออร์แกนอยด์คือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอวัยวะเทียมขนาดเล็กภายนอกร่างกายที่จำลองโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะจริงของมนุษย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วโลกที่จะมีความรวดเร็วปลอดภัยและแม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งหากประเทศไทยมีการต่อยอดและสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังมองว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงในด้านการเข้าถึงการแพทย์แม่นยำและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยยาและวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมและเอกชนที่ไทยจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในอุตสาหกรรมยาสุขภาพและ AI ให้เข้ามาร่วมลงทุนผ่านกองทุนหรือมาตรการจูงใจจาก BOI เพื่อเร่งให้การวิจัยไปสู่การใช้งานจริงรวมถึงการลดการพึ่งพาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของประเทศที่ปัจจุบันไทยขาดดุลจากการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สูงมากเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวเร่งให้ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ของตัวเองเช่นไบโอเซนเซอร์หรือออร์แกนออนอะชิปซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยโดยเชื่อมั่นว่าหากวางโครงสร้างดังกล่าวนี้ให้แข็งแรงประเทศไทยมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่งานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูอาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า400,000 บาท นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจังหวัดนราธิวาสแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่มูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาท
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุทธ์จิตประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้หลังเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นภายในบ้านร้างพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการตรวจยึดพบบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวม 4,554,000 มวนมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาทนับเป็นการจับกุมสินค้าหนีภาษีครั้งสำคัญในพื้นที่ชายแดนโดยการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการนำสิ่งของต้องสงสัยไปซุกซ่อนไว้ในบ้านร้างก่อนเข้าตรวจสอบและพบของกลางจำนวนมากจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวนและหน่วยงานศุลกากรดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจสถานบันเทิงยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัย
11: นายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรเปิดเผยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุซ้ำรอยในจังหวัดชุมพรโดยได้กำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำเพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายอำเภอเมืองชุมพรกล่าวย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะความปล่อยปละละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาย้ำการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงโลกอาชีพและนวัตกรรมพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
12: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นการรวมพลังสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจาก25อำเภอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาตินายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมนัดประชุมนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนว่าประเทศไทยและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมหรือ Joint Working Group ด้านการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายสำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้จะมีการจัดทำแผนแม่บทระยะ3ปีควบคู่กับแผนปฏิบัติการรายปีและการกำหนดมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำร่วมกันโดยตั้งเป้าเปิดประชุมคณะทำงานนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเมียนมากับจิสดาในการนำเทคโนโลยีสำรวจอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ติดตามสถานการณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเร่งแก้ปัญหาและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 10:50 นที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเร่งที่คลายเหตุใช้อาวุธในโรงเรียนพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งการให้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกิดเหตุโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุนักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และภายหลังเกิดเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในพื้นที่โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ทำการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งได้นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้ว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอยู่ภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของอาวุธรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงเหตุผลที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนและครอบครองอาวุธปืนส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 12:31 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและไม่คิดว่าฝ่ายอิหร่านจะยื้อสงครามได้นานกว่านี้อีกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นมีปริมาณที่จำกัดกว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐกำลังสร้างโรงงานเพิ่มซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงจำนวนมากจากคลังสำรองทั่วโลกในการทำสงครามกับอิหร่านตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในอนาคต
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกอาทิประเทศนิวซีแลนด์ฟิจิและอีก16ประเทศที่กรุงสุวาประเทศฟิจิในวันนี้ที่ขอให้พันธมิตรหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมกันประนามการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าตรรกะและเหตุผลจะสามารถเอาชนะจุดยืนที่กำหนดไว้แล้วในการถกเถียงประเด็นนี้ได้หรือไม่ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังบรรดาผู้นำภูมิภาคแปซิฟิกเห็นพ้องปฏิญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้จะมีการหารือในอีกหลายประเด็นอาทิความมั่นคงด้านพลังงานและข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดสรรองค์กรในอนาคต
0: สำนักข่าว MAP ของทางการโมร็อกโกรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ระบุว่าโมร็อกโกให้ความมั่นจะร่วมมือกับสเปนและประเทศพันธมิตรในยุโรปในการนำตัวผู้เยาว์ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วกั้นชายแดนเข้าสู่เมืองเซตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือทั้งนี้สเปนประเมินว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 72,000 คนเดินทางจากข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางการท้องถิ่นเมืองเซตาเปิดเผยว่ายังคงมีผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังราว 1,100 คนอยู่ในเมืองเซลตาทั้งที่เพิ่งเดินทางมาถึงระหว่างการอพยพครั้งใหญ่และอยู่ในเมืองแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินมีความรุนแรงระดับที่1กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเกาะคิวซูและจังหวัดโอกินาวาความเร็วแรงลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนเกือบ 260,000 ขออภัยครับ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวารวมถึงยกเลิกเที่ยวบินกว่า500เที่ยวและบริษัทโตโยต้าระงับการดำเนินงานของโรงงานอย่างน้อย9แห่งในวันนี้JMA ยังเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินจะยังคงทวีความรุนแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวาซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและคาดการว่าอาจมีฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดสุดท้ายที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียซึ่งทัพช้างศึกต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองทันทีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของรัสเซียไม่ไหวแพ้ไป1-7จบอันดับ3ของรายการส่วนรัสเซียคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี8แต้มเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียดีกว่าหลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมส่งผลให้ทีมเสียจังหวะการเล่นเกิดข้อผิดพลาดต่อเนื่องและไม่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ผู้เล่นหลายคนได้รับโอกาสลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมชั้นนำและมีนักเตะบางรายแสดงศักยภาพจนก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมในระยะยาวโดยหลังจากนี้ฟุตซอลไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมเอเชียนอินดอร์เกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกที่จะพบกับฟิลิปปินส์การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟจากนั้นเป็นการซ้อมระบบทีมรวมกับสตาฟผู้ชายที่มีจังหวะการตีบอลที่รวดเร็วและรุนแรงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามที่2คือการคว้าแชมป์ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันของนักกีฬาและตัดสินใจว่าจะส่งชาชุออนโมกศรีลงสนามเพื่อให้นักกีฬาได้กลับมาสัมผัสเกมหลังจากเจ็บไปนานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้วย
17: นะครับทุกคนไม่ใช่แค่บุ๋มบิ๋มคนเดียวนะบุ๋มบิ๋มคนแรกที่ได้เข้ามายังมีอีกหลายคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาอยู่แต่ว่าก็ยินดีกับบุ๋มบิ๋มและตอนนี้กำลังปรับจังหวะทามิ่งนะเพราะว่าเขาได้ห่างจากเกมไปนานหลายเดือนนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็เกมเนี้ยก็เราก็ตัดสินใจว่าเราจะให้บุ๋มบิ๋มได้ลงมาสัมผัสเกม
16: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 น.ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษาเดลินิวคัพรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยบัณฑิตเฉือนชนะวิชูทิศ2-1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพนิมิตวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปรั้งจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวาราราม1-0คว้าชัยในนัดแรกขณะที่เทพศิรินเอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินเชียงใหม่4-1นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์ครับ2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลร่วมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลหน้าณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์ครับก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนี้โดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศสนามละ12ทีมรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ต
18: ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนทีมในศึกฟุตบอลโลก2030จาก48เป็น64ทีมโดยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไป
19: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราก็ต้องวางแผนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นกราสรูทหรือเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะพี่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้ดีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
18: เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปันทินันเผือกคำหวดเอาชนะพิมพิสาวงวานิชขจร 2-1 เซต 5-7 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่เอาชนะโคอี้เวสตินหูจากแคนาดามาได้2-1เซต6-1 2-6 และ6-2ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกง6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงนายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมวิ่งแบ่งเป็น2ระยะทางได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 9.4 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฟันรันระยะทาง 4.9 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพื่อให้นักวิ่งได้ชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณศูนย์ท่ามกลางอากาศที่ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมเรียนรู้ผลงานนักศิลปหัตถกรรมและมีสินค้าพื้นบ้านของชุมชนอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
20: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
20: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
24: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
25: ได้เลยเช็คมา
24: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
25: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
24: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
25: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา

0: ช่วงวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
1: ขณะนี้เวลา 12:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวงเล็บวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0

0: -36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจยื่นไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่10ถึง21สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวคือสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่จะมอบการเข้าถึงพลังงานหรือทรัพยากรอย่างชอบธรรมเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมและความยั่งยืนอีกด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนปรากฏในเงื่อนไขการลงทุนหลายอย่างและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดนี้ปรากฏคือการพัฒนา EEC หรือ Eastern Economic Corridor หรือแปลเป็นไทยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสกพอได้กำหนดให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCGBio Circular Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมีทั้งโครงการบริหารจัดการขยะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์และการซื้อขายพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน EEC ยังมีโครงการที่ชื่อ EE City เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมีบทบาทในการจัดการที่ดินและวางโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคส่วนกลางอย่างครบวงจรเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเชื่อมโยงเมืองอย่างมีประสิทธิภาพภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆทั้งด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและภาคบริการสาธารณะ ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการวางแผนเมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยภาคเอกชนโครงการ EEC นั้นครอบคลุม3จังหวัดในภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่4อันเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือเรื่องของทำเลที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ EEC เดิมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมและผังเมืองรองรับการลงทุนใหม่จำนวนมากแตกต่างจากหลายพื้นที่ที่เริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านที่ดินนอกจากนี้ปราจีนบุรียังมีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแรงโดยกว่า 25% ของโรงงานในพื้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปทำให้สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับ EEC ได้ทันทีโดยหลักการของ EEC นั้นที่มาควบคู่กับเศรษฐกิจสีเขียวการขยายตัวต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งการจัดการขยะชุมชนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะครบวงจรการบริหารน้ำเสียและการวางผังใช้ที่ดินให้สมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรเพื่อให้การลงทุนมาพร้อมกับความยั่งยืนที่มีทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจบบทความประจำวันเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

และ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะไปพร้อมๆกันกับสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะเรื่องแรกมาดูกันในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมกันสักนิดนึงนะคะซึ่งในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เคยพูดคุยกันใช่ไหมคะว่าเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมแต่ว่าสัญญาณเตือนนี่ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นข้อบ่งชี้นะคะก็ทำให้เราได้ทราบว่าอาจจะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้นะคะประการแรกคือเราจะมีอาการหลงลืมคือลืมจนหน้าหงุดหงิดเลยนะคะความจำของบางเหตุการณ์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคือหายไปเลยคือจำอะไรไม่ได้เลยนะคะประการต่อมาคือหลงทิศในที่ที่คุณคุ้นเคยคือสับสนเรื่องของทิศทางค่ะในที่ที่คุณไปเป็นประจำคือไม่ทราบว่าทิศนี้เป็นทิศอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างทั้งที่ปกติแล้วคุณก็สามารถที่จะบ่งบอกได้นะคะการละเลยการดูแลตนเองค่ะคือไม่ดูแลตนเองปล่อยตัวจากคนที่เคยดูดีนะคะแต่งตัวดีแต่งตัวเป็นแต่งตัวดูสวยงามหล่อก็แต่งตัวแปลกอาจจะแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะเป็นต้นไม่เกรงสายตาใครเลยนะคะคืออารมณ์โมโหง่ายตามใจตัวเองทำอะไรก็คือคิดจะทำอะไรก็จะทำไม่สนในเรื่องของมารยาททางสังคมด้วยค่ะมีวิธีคิดตัดสินใจที่แปลกๆนะคะเอาของไปไว้ในที่ที่หาไม่เจออย่างเช่นเอามือถือไปใส่ในตู้เย็นเป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ควรอยู่ด้วยมีอาการคือวอกแวกสมาธิสั้นทำอะไรทิ้งๆไว้ค้างไว้โดยที่ไม่ทำต่อแล้วก็ปล่อยไว้แบบนั้นนะคะเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกคือพูดก็ไม่ออกมีปัญหาในเรื่องของภาษาอย่างเช่นนึกคำพูดไม่ออกไม่รู้ว่าของชิ้นนั้นชื่อหรือว่าเรียกว่าอะไรเป็นต้นค่ะไม่อยากไปเจอใครเลยนะคะเป็นคนที่แยกตัวออกมาแล้วก็ไม่อยากไปไหนงานที่เคยใช่กลับทำไม่ได้งานที่เคยถนัดก็ทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นลืมถึงวิธีการแปลงฟันลืมวิธีการทานข้าวลืมวิธีการขับรถทำกับข้าวรถก็เพี้ยนไปจากเดิมค่ะและสุดท้ายคือดูภาพไม่เข้าใจนะคะใกล้ไกลกะไม่ถูกเหยียบเบรกบ่อยขณะขับรถดูป้ายจราจรก็ไม่เข้าใจลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะนี่เป็นสัญญาณเตือนต่อภาวะสมองเสื่อมนะคะลองดูว่าคุณมีอาการอย่างที่ได้กล่าวไปหรือไม่อย่างไรหรือถ้าหากว่าคนใกล้ชิดนะคะมีอาการอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ควรรีบไปพบคุณหมอด้วยนะคะช่วงแรกเอามาฝากกันก่อนสำหรับสัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมนะคะพักกันสักช่วงหนึ่งค่ะ

ค่ะกลับมาดูวิธีการที่จะช่วยดูแลข้อเข่าของเราให้แข็งแรงนะคะลดความเสี่ยงอาการเข่าเสื่อมค่ะซึ่งก็มีอยู่5วิธีด้วยกันสั้นๆเลยนะคะสามารถที่จะนำไปใช้กับตัวท่านเองได้ก็เป็นวิธีการดูแลข้อเข่าให้แข็งแรงนี่แหละค่ะประการแรกเลยคือการควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมนะคะประการต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นกีฬาที่มีแรงกระแทกต่อเข่าต่ำอย่างเช่นในเรื่องของการว่ายน้ำการปั่นจักรยานหรือว่าการเดินเร็วนะคะอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยืดเหยียดผ่อนคลายหลังออกกำลังกายทุกครั้งค่ะออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอย่างเช่นการนั่งเหยียดขานะคะเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อต้นขานั่นเองและสุดท้ายคือการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการงอเข่าเช่นการนั่งยองๆการนั่งคุกเข่าหรือว่าการนั่งเก้าอี้เป็นเวลานานค่ะถ้าหากว่าคุณมีอาการปวดข้อเข่าข้อฝืดข้อมีอาการงอนะคะหรือว่าเหยียดเข่าไม่ได้เต็มที่อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมแล้วฉะนั้นควรรีบพบแพทย์นะคะเพราะว่าการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆนี่แหละค่ะจะเป็นการช่วยลดอาการแล้วก็ชะลอความรุนแรงของโรคได้นะคะลองนำทั้ง5ข้อนี้ไปปฏิบัติตัวดูนะคะประการแรกคือการควบคุมน้ำหนักตัวเองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายด้วยแล้วก็หลังออกกำลังกายนะคะก็อย่าลืมยืดเหยียดให้ผ่อนคลายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่าด้วยการนั่งเหยียดขานะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการงอเข่าเช่นการนั่งยองๆการนั่งคุกเข่าการนั่งขัดสมาธิเป็นต้นนี่แหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อก็วันนี้มีหลายเรื่องเลยนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะไปดูแลสุขภาพกันในช่วงหน้าค่ะ

ใครชอบทานผลไม้สีแดงสดที่มีมากในช่วงนี้บ้างค่ะก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะใครชอบมาดูประโยชน์ของเขากันค่ะผลไม้ที่สีสันสดสวยแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะรสชาติก็หวานหวานหอมหอมนี่แหละค่ะเขามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนับว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพคนที่รักสุขภาพนะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้ในช่วงนี้สตรอเบอรี่ออกมากเลยใช่ไหมคะมีวางจำหน่ายกันมากเลยในบ้านเราและบางคนก็อาจจะนำไปถนอมอาหารเป็นไปแปรรูปเป็นแบบอื่นไม่ใช่แค่รูปผลสดเท่านั้นอาจจะนำไปกวนเป็นแยมก็ได้นะคะหรือจะทำไปเขาจะทำเหมือนกับคล้ายๆมะขามกวนนี่แหละค่ะแต่ว่าทำเป็นแผ่นนะคะเคยชิมแล้วรสชาติอร่อยดีเหมือนกันนะคะคือจริงๆในช่วงที่มีมากแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนที่ชื่นชอบสตรอเบอรี่อยู่แล้วนะคะแต่สำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่คงต้องคิดใหม่นะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะไม่แพ้กับผลไม้ประเภทอื่นๆเขาช่วยบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ค่ะสตรอเบอรี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยที่ระบุนะคะว่าสตรอเบอรี่9ผลค่ะจะให้วิตามินซีมากถึง112มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณวิตามินซีที่มากพอกับขนาดที่ร่างกายควรได้รับต่อวันดังนั้นการทานสตรอเบอรี่จึงสามารถช่วยเสริมกำลังของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นอกจากนี้ก็ยังมีผลการศึกษานะคะที่แสดงให้เห็นว่าวิตามินซีในสตรอเบอรี่นั้นยังจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อระบบไหลเวียนของเลือดของเรานั่นเองค่ะจากประโยชน์ข้อแรกมาดูข้อที่2คือการช่วยควบคุมความดันเลือดและชะลอการอุดตันของหลอดเลือดค่ะก็เป็นข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากผลไม้ชนิดนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีที่สูงแล้วในผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารค่อนข้างสูงค่ะและมีส่วนประกอบของน้ำค่อนข้างมากแถมยังมีสารที่ช่วยควบคุมความดันและชะลอการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจได้อีกต่างหากค่ะผลไม้ชนิดนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ดีต่อใจนะคะซูเปอร์ไฟเบอร์แพคตินในสตรอเบอรี่นี่นะคะที่มีคุณสมบัติที่ช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีไฟเบอร์ด้วยนะคะก็ยังมีส่วนช่วยในการลดจำนวนของคอเลสเตอรอลที่เกาะตามผนังหลอดเลือดขณะที่การศึกษานะคะจากฮาร์วาร์ดเลยที่เขาพบว่าสารแอนโทไซยานินในสีแดงสดของผลสตรอเบอรี่นั้นยังมีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพราะจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะมีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงผลไม้ชนิดนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตด้วยนะคะมีการศึกษาแล้วก็พิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะคะเขาบอกว่าสารฟลาโวนอยด์ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายทุกชนิดเลยสามารถที่จะช่วยปกป้องความดันโลหิตสูงและช่วยลดระดับความดันโลหิตได้เนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารสำคัญค่ะที่ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตของเราให้อยู่ในจุดที่เกิดความสมดุลค่ะผลไม้ชนิดนี้ยังช่วยบำรุงและก็ดูแลสุขภาพดวงตาด้วยนะคะด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคต้อและชะลอความเสื่อมของดวงตาจากการที่ถูกรังสี UV ทำลายนอกจากนี้ค่ะวิตามินซียังเป็นสารอาหารสำคัญของการบำรุงและดูแลเลนส์ตาและกระจกตาของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อโรคและความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาของเราค่ะผลไม้ชนิดนี้ยังช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะผลไม้ชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดิโปเนกตินและก็ฮอร์โมนที่ชื่อว่าเลปตินด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญค่ะ
จัดการในส่วนของไขมันที่สะสมในร่างกายของเราให้อยู่หมัดเลยนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากลดน้ำหนักให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ควรพลาดสำหรับผลไม้สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือสตรอเบอรี่นะคะประมาณ9ผลเขาให้พลังงานอยู่ที่58กิโลแคลอรี่เท่านั้นผลไม้ชนิดนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะแต่ขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

มาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของสตรอเบอรี่นะคะเขาช่วยบำรุงผิวของเราให้เปล่งปลั่งแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะใครที่ไม่ชอบคุณพลาดแล้วนะคะในเรื่องนี้เพราะเขาเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็อยากจะมีผิวที่เปล่งปลั่งดูอ่อนกว่าวัยด้วยใช่ไหมคะแต่คนอยู่นี้เขาไม่ค่อยแก่กันนะคะสังเกตไหมคะคนที่อายุมากๆก็ดูเหมือนยังอายุไม่มากเท่ากับอายุจริงของเขานะคะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาจะดูแลร่างกายมากเป็นพิเศษด้วยก็จะสรรหาในส่วนของอาหารที่มีประโยชน์ที่จะช่วยบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนี่แหละค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าสตรอเบอรี่นั้นมีวิตามินซีอยู่มากใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เขามีอยู่มากนี่แหละค่ะก็มีส่วนช่วยในการลดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยความแห้งกร้านของผิวที่เกิดจากการเสื่อมตามอายุด้วยท่านผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมคะตู่เคยแต่บอกท่านผู้ฟังอยู่ว่าการทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนั่นเองใครที่ชอบทานผลไม้

ผลไม้ชนิดนี้เพียงแค่9ผลค่ะเขามีไฟเบอร์ราวๆ 3.4 กรัมซึ่งไม่เพียงเท่านั้นเพราะว่าในผลไม้ชนิดนี้ยังมีกรดโฟลิกกรดนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายจึงช่วยแก้อาการท้องผูกให้กับเราได้แต่ทั้งนี้ก็ควรทานผักผลไม้อื่นๆร่วมด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้รับใยอาหารที่มีความหลากหลายนั่นเองค่ะผลไม้ชนิดนี้นะคะยังมีไฟโตนิวซิขอแปลค่ะไฟโตนิวเทรียนด้วยนะคะหรือสารพฤกษเคมีนี่แหละค่ะฉะนั้นสารนี้เมื่อควบรวมบวกกับวิตามินซีรวมถึงแร่ธาตุดีๆอื่นๆอีกหลายชนิดในสตรอเบอรี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะในการต้านเซลล์มะเร็งและก็มีสรรพคุณในการบำบัดโรคโดยเฉพาะคุณสมบัติในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของคุณสาวๆด้วยนะคะผลไม้ชนิดนี้ยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเขาได้เผยถึงผลการศึกษาที่ระบุว่าผู้หญิงที่ทานผลไม้ชนิดนี้สัปดาห์ละ16ผลขึ้นไปจะมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการอักเสบนั้นลดลงค่ะโดยเฉพาะอาการข้อต่ออักเสบโรคเกาต์หรือโรคข้อเสื่อมเนื่องจากว่าผลไม้ชนิดนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีสารพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติล้างกรดยูริกอันเป็นกรดที่กระตุ้นทำให้เกิดโรคข้อต่างๆได้ผลไม้ชนิดนี้ยังช่วยบำรุงสมองนะคะด้วยความเสื่อมของเส้นประสาทและประสิทธิภาพการทำงานของสมองมีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระค่ะที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามอายุของเราแต่ว่าเราเองก็สามารถที่จะป้องกันความเสื่อมสภาพของสมองของเราด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างเช่นสตรอเบอรี่ค่ะและสุดท้ายยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพฟันด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผลไม้ชนิดนี้มีผลไม้ขอแพ้เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงซึ่งในวิตามินซีนะคะเขามีกรดที่เรียกที่ชื่อว่าแอสคอร์บิกกรดชนิดนี้มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันอีกทั้งนะคะสตรอเบอรี่ยังมีโพลิฟีนอลที่ช่วยลดการสะสมของคราบพลาคค่ะพร้อมทั้งมีคุณสมบัติในการบำรุงสารเคลือบฟันของเราได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของเขานั้นมีมากมายเลยทีเดียวไม่ใช่แค่สีสันสดใสสวยแล้วก็มีความหอมและอร่อยเท่านั้นแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากมายมหาศาลเลยฉะนั้นค่ะช่วงนี้มีเยอะช่วยโอกาสตอนช่วงนี้เพราะว่าราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมคะทานให้พอทานให้พอดีนะคะอย่าทานมากจนเกินไปและที่สำคัญอย่าลืมล้างให้สะอาดด้วยนะคะล้างให้สะอาดด้วยก่อนที่จะทานนะคะวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: อนชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพราะสิ่งสำคัญหลังเกิดเหตุคือการแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกพร้อมยืนยันจุดยืนการควบคุมอาวุธปืนแต่ที่ผ่านมามีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องแต่ได้คัดค้านตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปืนเถื่อนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายย้ำว่าจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้อห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการส่งคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานายปารมีวัยจงเจริญคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการด่วนให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีความรุนแรง เพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนโดยเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับระบบการคัดกรองตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ง่ายว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสองตอนมีเด็กบาดเจ็บกว่า10รายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์แล้วนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่ามีเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งทีมงานที่กาญจนบุรีลงไปดูเด็กทั้งหมดแล้วประสานผู้ใหญ่แป๊ะและสทแบงค์ที่โรงพยาบาลพ่อหนตอนนี้ขณะที่เพจ Facebook มูลนิธิขุนรัตนาวุฒได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเกิดเหตุช่วงที่เด็กๆกำลังนอนกลางวันเบื้องต้นบาดเจ็บกว่า10รายล่าสุดปลอดภัยทุกคนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกันทยาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569ตามรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับบ่าวจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนี่นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับไปดูในเรื่องของการแจ้งเตือนกันนะครับว่าในพื้นที่ไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับในช่วงของวันที่7 ถึง 9 สิงหาคม 2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงของวันที่7 ถึง 9 สิงหาคม 2569มาดูในส่วนของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งเตียงวันถึงวันถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงไม่ลำปางและจังหวัดแปร่โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับการคาดหมายเรื่องของการเกิดฝนนะครับอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8 สิงหาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ของพื้นที่จากนั้นวันที่9 สิงหาคมปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่11 สิงหาคม 2569จากนั้นนะครับวันที่12 สิงหาคมปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับไปจนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพ่นการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่จ่ายไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้จ่ายไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้จ่ายไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการมุ่นการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งตะวันนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการต้อนรับนักกีฬาและก็ผู้แทนจากอาเซียน4ชาติสร้างความประทับใจก่อนเปิดการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอล BYD DMI 6 CV Cup นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และก็ผู้แทนจาก4ประเทศที่ได้มีการเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI 6 CV Cup เพื่อแสดงความยินดีและก็สร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับในวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรพร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่และก็นายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและก็หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนต่างๆนะครับซึ่งการแข่งขัน BYD DMI 6 CV Cup มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยรวบรวมทีมวอลเลย์บอลหญิงชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน4ชาติได้แก่ไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียนะครับมาร่วมชิงชัยเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการกีฬาของภูมิภาคและก็เสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับวันศุกร์วันนี้นะครับ7สิงหาคม2569ก็เริ่มมีการแข่งขันตั้งแต่เวลา 13:00 น.ก็มีการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนามเวลา 6:00 น.ขออภัยนะครับเวลา 16:30 น.ก็จะเป็นการแข่งขันของฟิลิปปินส์พบกับไทยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.ก็มีการแข่งขันของประเทศเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์เวลา 16:30 น.ไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.ก็มีการแข่งขันระหว่างฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียนะครับเวลา 16:30 น.ก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างไทยพบกับเวียดนามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมุทุผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเมื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทึกภัยไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางพีอาร์เชียงใหม่นะครับซึ่งก็เป็นข่าวสารนะครับเกี่ยวกับศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการนะครับในการลงพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบริเวณตลาดวโรรสนะครับซึ่งจากกรณีที่มีพี่น้องประชาชนนะครับได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเสื้อผ้ามาตากบริเวณราวรั่วริมน้ำปิงเป็นแนวยาวนะครับรวมถึงการนำสิ่งของมาวางที่กีดขวางทางเดินและก็การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะบริเวณย่านตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดและก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญโดยประชาชนนะครับก็มีความกังวลว่าอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดซึ่งอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเป็นการรองรับการประเมินในเมืองมรดกโลกซึ่งเบื้องต้นนะครับศูนย์คุ้มขออภัยนะครับเบื้องต้นนะครับศูนย์คุ้มครองและก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่และก็สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดวโรรสนะครับเพื่อที่จะสำรวจข้อเท็จจริงและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตัวนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะจำนวน4รายซึ่งเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และก็สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อที่จะประเมินสภาพปัญหาความต้องการและก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมทั้งด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็การคืนสู่ครอบครัวหรือว่าชุมชนตามความเหมาะสมตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่ง

0: ทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยสรุปมีผู้เสียชีวิตในโรงเรียน5รายเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดและพบผู้เสียชีวิตที่บ้านพักอีก2รายคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุและคาดว่าได้ก่อเหตุยิงปู่ย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาโรงเรียนส่วนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนยอดผู้บาดเจ็บรวม22รายอาการสาหัส9รายเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกขนาดเล็กที่มีทะเบียนถูกต้องมีชื่อของปู่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือผู้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบพร้อมเร่งไล่ภาพวงจรปิดและสืบสวนหาแรงจูงใจและจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามีผลการเรียนดีไม่เคยมีประวัติใช้ยารักษาสุขภาพจิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่ความสงบแล้วโดยคณะครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งในลำดับถัดไปจะมีการแถลงสรุปผลสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้บาดเจ็บเหตุกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่มีการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาเนื่องจากขณะนี้สถานพยาบาลประสบภาวะขาดแคลนโลหิตทั้งนี้เปิดรับบริจาคทุกหมู่โลหิตโดยไม่ได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้ประชาชนทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปบริษัทกำจัดยุงในสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้กว่า 600,000 ตัวเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท BeSafe Mosquito Control ของสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้ที่มีแบคทีเรียโวลบาเคียประมาณ 600,000 ตัวในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนซึ่งตามธรรมชาติแล้วยุงลายสวนตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมดูดเลือดมนุษย์และเมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ไม่มีแบคทีเรียดังกล่าวจะทำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งนี้ยุงลายสวนไม่ใช่ยุงสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดรวมถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหลังพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ติดกับกรุงวอชิงตันดีซีพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นครั้งแรกของรัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: มแห้งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.
2: สายบิดต้องระวังชอบกินลาบดิบก้อยสดเลือดสดหรือหมูกระทะที่ยังไม่สุกใช่ไหมระวังโรคไข้หูดับอันตรายถึงขั้นหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้เชื้อแบคทีเรียจากหมูดิบเข้าสู่ร่างกายทางการกินและบาดแผลหากกินหมูดิบแล้วมีไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนคอแข็งภายใน7วันอย่ารอช้ารีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันง่ายๆด้วยคาถาสุกร้อนสะอาดกินหมูปรุงสุกเท่านั้นแยกเขียงแยกตะเกียบระหว่างของดิบและของสุกด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: เฮ้ยลาบหมูดิบจานนี้เด็ดมากเลือดข้นๆเลยลองชิมดู
1: หรอพี่แต่ช่วงนี้เขาเตือนเรื่องโรคไข้หูดับกันเยอะนะกินดิบๆแบบเนี้ยกลัวหูหนวกกลัวตายอะพี
0: ่โถกินมาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรดื่มเหล้าเข้าไปก็ฆ่าเชื้อแล้ว
2: หยุดความคิดนั้นครับมะนาวหรือเหล้าขาวไม่สามารถฆ่าเชื้อไข้หูดับได้เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสซูอิสในหมูดิบเลือดดิบหรือแผลที่สัมผัสหมูสดสามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดจนหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ในไม่กี่วันข้อมูลจากกองระบาดวิทยาพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอาการรุนแรงกว่าปกติปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยหลักสุกร้อนสะอาดปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึงแยกอุปกรณ์มีดเขียงตะเกียบสำหรับหมูดิบและหมูสุกและสวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องหยิบจับเนื้อหมูสดเลิกกินดิบเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ค่ะ 15:00 นถึง 16:00 นพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะตัวร้ายที่ทำลายสุขภาพของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะคะหรือว่าภัยต่างๆเราก็จะวนเวียนกันนะคะพูดคุยกันในรายการเนาะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะร่วมพูดคุยร่วมทักทายกันเข้ามาได้เนาะวันนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะกับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงค่ะและเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะก็ตามสปอร์ตในต้นรายการเลยนะคะหนีไม่พ้นค่ะในเรื่องของการกินนะคะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพแน่นอนในเรื่องของโรคไข้หูดับอร่อยได้ไม่เสี่ยงไข้หูดับนะคะและวิทยากรสุดสวยของเราค่ะน้องปิ่นนะคะนางสาวอศิรากัญญานะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการซึ่งเป็นกูรูในเรื่องของไข้หูดับเนาะก็จะบอกว่าเป็นโรคที่เราค่อนข้างที่จะเตือนกันบ่อยมากในส่วนของไข้หูดับนะคะก่อนอื่นขออนุญาตทักทายน้องปิ่นกันก่อนเลยละกันค่ะขออนุญาตทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่นานค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่ขับรถอยู่หรือว่าฟังจากทางบ้านด้วยนะคะหรือว่ารับฟังจากทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะค่ะขอสวัสดีค่ะ
3: นะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะพาสาวสวยนะคะน่ารักด้วยเสียงเพราะด้วยนะคะ
4: คุณ
3: ผ
4: ู้
3: ฟ
4: ัง คุ
3: ณผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็อย่าเคลิ้มตามนะคะรับสาระดีๆที่น้องปิ่นมาฝากด้วยละกันในเรื่องของโรคไข้หูดับนะคะเราเคยเอามาคุยกันในรายการหลายครั้งมากแต่วันนี้น้องปิ่นจะมาย้ำให้เราฟังอีกทีนึงว่าไข้หูดับจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเนาะขออนุญาตถามกันก่อนเลยละกันก่อนที่เราจะพาไปดูประเด็นอื่นๆที่ต้องระวังและจะต้องปฏิบัติตามแล้วห่างไกลโรคไข้หูดับแต่ช่วงนี้ค่ะอยากให้น้องปิ่นพูดถึงว่าเอ๊ะไข้หูดับจริงๆแล้วเกิดจากอะไรทบทวนอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันค่ะ
4: ได้เลยค่ะสำหรับไข้โรคไข้หูดับนะคะแบบหรือว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าโรคไข้หมูดิบจริงๆแล้วโรคนี้นะคะเรียกได้ทั้งสองโรคค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบเนาะเกิดจากการรับประทานหมูดิบหรือว่าสัมผัสหมูดิบโดยมือที่มีแผลหรือว่าถลอกอะค่ะเนาะซึ่งโดยพฤติกรรมโดยพื้นฐานแล้วโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าขออภัยค่ะเชื้อแบคทีเรียเนาะพี่นาเนา
3: ะ
4: เชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าสเตปโตคอคคัสซูอิสค่ะซึ่งไอเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันดันไปอยู่ในน้องหมูของเราใช่ซึ่งจะอยู่ในทางไหนบ้างทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นทางโพรงจมูกของน้องหมูหรือว่าต่อมทอนซิลของน้องหมูค่ะแล้วก็อยู่ในเลือดของน้องหมูด้วย
3: เป็นส่วนที่อร่อยมากเลยนะคะ3ส่วนที่พูดมา
4: ถูกต้องค่ะเนาะ
3: เนาะ
4: แล้วคนเราก็สัมผัสดันไปสัมผัสกับเนื้อหมูกับเลือดน้องหมูด้วย
3: ค่ะ
4: โดยทั้งทางรับประทานอาหารแล้วก็การสัมผัสจากมือจากเท้าหรือว่าผิวหนังของเราโดยตรงเนี่ยค่ะก็จะทำให้ไอเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดโรค ที่พี่นันกล่าวข้างต้นเมื่อกี้ท่าใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมถามว่าทำไมถึงเรียกหูดับจริงๆแล้วหลายเคสเกิดการเสียชีวิตหลายเคสก็ยังมีชีวิตอยู่แต่การได้ยินเขาเรียกว่าประสาทโซนได้ยินเนี่ยมันดับไปเลยก็คือไม่ได้ยินอะไรแล้วเขาพูดอะไรแล้วเวลาเราพูดมันก็ลำบากเพราะเราสื่อสารกับเขาไม่ได้ค่ะอันนี้คือข้อเสียของมันเนา
4: ะ
3: ถามว่าเสียมากไหมเสียมากมากเพราะอยู่อ่ะเราเคยพูดเคยได้ยินเคยฟังเพลงเพราะๆแต่มาวันนึงเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเนี่ยอันนี้การใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะลำบากด้วยนะคะคุณฟังค่ะก็นี่แหละค่ะทำไมเราถึงเน้นย้ำกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายพื้นที่เลยเกิดการระบาดทั้งเชียงใหม่เองทั้งจังหวัดรอบข้างเองซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีการในการกินลาบดิบก้อยดิบซึ่งก้อยเนี่ยของเราอาจจะไม่ค่อยมีแต่ลาบหมูดิบเนี่ยเยอะมากค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายคนนะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่มันไม่สามารถกินสุกให้อร่อยได้ต้องกินดิบเท่านั้นอย่างเงี้ยเหมือนฉันจำความบอกว่ามันต้องกินดิบๆนะมันถึงจะอร่อยอย่างเงี้ยซึ่ง อีกหนึ่งอย่างที่เรามองว่ามันไม่น่าเกี่ยวนั่นก็คือหมูกระทะใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: เมื่อกี้สาวสวยข้างๆก็บอกว่าฮะหมูกระทะเกี่ยวด้วยหร
4: อ
3: จริงๆแล้วอาหารเราเนี่ยค่ะมันมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หูดับยังไงบ้าง
4: ค่ะจริงๆแล้วความเสี่ยงที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้เนาะที่ว่ามีทั้งการรับประทานอาหารด้วย
3: ค่ะ
4: อาจจะเป็นลาบดิบอันนี้เราแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทางวัฒนธรรมบ้านเรานะคะเป็นที่นิยมค่อนข้างป๊อปปูล่าพอสมควรเนาะ
3: ก็มันอร่อย
4: หวานเขาบอกว่าหวานแต่
3: เนื้อมันหวาน
4: มันหวานนะคะแล้วก็หมูกระทะหลายคนอาจจะละเลยไปหรือว่าไม่คิดว่าไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดได้จริงๆแล้วหมูกระทะมันร้อนใช่ไหมคะแล้วนิยมกินกันหลายท่านหลายคนอาจจะเกิดการแย่งชิงเนื้อหมูเกิดขึ้นทำให้เราไม่ได้สังเกตว่าเรามันสุกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงตะเกียบของเราที่เคยคีบเนื้อสดแล้วก็ไปคีบหมูสุกบนกระทะแล้วเอาเข้าปาก
3: อันนี้คือเขาเรียกว่าเวลากินหมูกระทะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณฟังค่ะเรานึกภาพตอนที่เรานั่งล้อมวงกันกินหมูกระทะเน
4: า
3: ะเรามักจะมีตะเกียบคู่เดียว
4: ถูก
3: ตะเกียบคู่ใจของใครของมันที่ส่วนมากแล้วก็จะแย่งชิงหมูที่กำลังย่างอยู่ในเตาร้อนๆซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่น่าจะเป็นโรคไข้หูดับเพราะกินหมูกระทะได้เนื่องจากว่าอะไรหลายคนก็บอกว่ามันร้อนอ่ะมันไม่น่าจะติดได
4: ้
3: จริงๆสาเหตุที่แท้จริงที่การกินหมูกระทะทำให้เกิดโรคไข้หูดับมันเกิดจากอะไรคะ
4: จริงๆแล้วส่วนใหญ่สาเหตุหลักคือจากตะเกียบค่ะ
3: น่า
4: ตะเกียบคู่ใจของเราก็จะมี
3: หนึ่ง
4: คนต่อหนึ่งชิ้นก็หนึ่งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ยังไงฉันก็แย่งชิงอ่ะแต่ฉันลืมไปว่าตะเกียบคู่นั้นอ่ะคีบหมูดิบก่อนแล้วเอาไปลงเตาร้อน
4: ถูกต้องค่ะเน
3: าะอันนี้ก็คือสาเหตุของมันเลยนะคะส่วนลาบดิบเนี่ยอันนี้ตรงตัวเลยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะพี่นันตรงตัวเลยลาบดิบ
3: ก็ทำให้เขาเรียกว่ารับเชื้อเต็มๆเลย
4: ใช่ค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งอันดับแรกเลยที่ทำให้เกิดโรคไข้หูดับ
3: ค่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้มาค่ะ
3: เน
4: า
3: ะ
4: ใช่นอกจากนี้นอกจากเสี่ยงจากการเป็นโรคไข้หูดับแล้วยังเสี่ยงจากโรคอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคพยาธิพยาธิตัวตื่นที่อาจจะเคยได้ยินข่าวที่ออกมาจากกับทางอุจจาระอะไรอย่างค่ะใช่
3: เนาะ
4: ก็มีโอกาสจะเกิด
3: ส่วนมาก
4: ได
3: ้โรคไข้หูดับเกิดจากการสัมผัสเกิดจากการกิน
4: ค่ะ
3: คือเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะคะคุณผู้ฟังค่ะและทีเนี้ยมันก็มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าโรคไข้หูดับเนี่ยไปแล้ว
4: ค่ะ
3: สามารถติดต่อกันได้ไหม
4: หมายถึงติดต่อจากคน
3: อย่างเช่นไข้เลือดออกอย่างเงี้ยเรารู้ว่าสัตว์สู่คนก็คือมีแมลงเป็นพาหนะโรคใช่ไหมคะหมาบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไข้หูดับเนี่ยมันก็เกิดจากสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเกิดในส่วนของสัตว์ที่เป็นเนื้อที่เรานำมาบริโภคนำมากินและทีเนี้ยเวลาคนเป็นแล้วป่วยแล้วสามารถติดต่อกันได้ระหว่างคนหรือเปล่า
4: อืมค่ะซึ่งจากปัจจุบันนะคะยังไม่มีรายงานว่าสามารถติดต่อจากสัตว์ขออภัยค่ะติดต่อจากคนสู่คนได้นะคะซึ่งแต่ที่แน่นอนชัดเจนเลยคือเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคำถามที่ว่าคนติดต่อจากคนได้ไหมยังไม่มีรายงานในส่วนนี้และก็ยังไม่เกิดอุบัติการณ์นี้เกิดขึ้นค
3: ่
4: ะ
3: อันนี้คุณผู้ฟังเขาเรียกว่าสบายใจได้นะคะให้คิดว่า ครอบครัวเรามีคนเป็นโรคไข้หูดับแล้วคิดว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราจะติดจากผู้ป่วยโรคไข้หูดับไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่ติดต่อกันด้วยเนาะมันไม่มีพาหะอะไรที่จะมาส่งต่อเราได้นะคะเนื่องจากว่าโรคนี้อย่างน้องปิ่นบอกไปว่ามันมาจากสัตว์ที่เรารับประทานก็คือสัตว์สู่คนนั่นเองเนาะ
4: ถูกต้อง
3: แล้วนอกจากนี้ยังติดต่อจากการสัมผัสด้วยอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เขาเรียกว่าคนดูแลคนชำแหละก็ใช่ไหมคะ
4: ซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นโรคกันอาจจะคิดว่ามาจากการรับประทานอย่างเดียวหรือเปล่าการสัมผัสก็มีส่วนเช่นกันอย่างเช่นคนชำแหละเนื้อหมู
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เขียงหมูบ้านเราหรือว่าคนฆ่าน้องหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะติดโรคนี้เช่นกันนะคะซึ่งก็เกิดจากการสัมผัสเนื้อหมูโดยตรงนี่แหละค่ะแล้วก็เข้ามาทางช่องทางเยื่อบุต่างๆโดยเฉพาะอย่างเช่นมือนะคะแขนเท้าหรือว่าเยื่อบุตาเป็นต้นค่ะซึ่งอย่างกับเราเป็นแผลถลอกที่นิ้วมือเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญไปสัมผัสเนื้อหมูที่มีแบคทีเรียสเตปโตคอคัสซูอิดพอดีก็ทำให้เกิดโรคได้
3: อันนี้ในส่วนของผู้สัมผัสนะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือติดต่อทางการรับประทานนั่นก็คือตัวเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครก็ได้ที่กินหมูดิบนะย้ำว่าหมูดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะที่กึ่งสุกกึ่งดิบหรือใช้ตะเกียบที่คีบหมูดิบแล้วเอามาย่างอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราไปคีบหมูสุกแล้วตะเกียบปลายตะเกียบอ่ะมันมีเชื้อหรือเปล่าเนาะเพราะเราคีบหมูดิบมาก่อนนะคะอีก2ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสัมผัสโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงฆ่าสัตว์คนขายหมูเขียงหมูต่างๆเนา
4: ะ
3: รวมถึงผู้ที่ไปซื้อหมูดิบด้วยใช่ไหมคะอันนี้บางทีแล้วเราอาจจะเขาเรียกว่ามีแผลอันนี้ติดทางแผลได้ไหมต้องถามอย่างนี้ก่อน
4: แผลติดได้
3: เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นการสัมผัสนะคะคุณผู้ฟังค่ะต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นการสัมผัสเพราะบางทีแล้วมีหลายเคสเหมือนกันที่เป็นข่าวออกมาว่าเป็นโรคไข้หูดับแต่ไม่ได้กินหมูดิบไม่ได้กินหมูดิบไม่ได้เป็นคนชำแหละหมู
4: ค่ะ
3: แต่ทีเนี้ยเป็นคนทำหมูเวลาประกอบอาหาร
4: ผู้ประกอบอาหาร
3: อันนี้ก็ใช่นะคะซึ่งโรคเนี้ยนะคะมันไม่ได้เฉพาะว่าคนกินหมูดิบนะคะคนสัมผัสก็เสี่ยงได้เหมือนกันซึ่งคุณฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะบอกว่าที่บ้านกินหมูสุกตลอดเลยค่ะอร่อยกว่าหมูดิบมากค่ะแล้วมีคำถามต่อมานะคะคุณปิ่น
4: ค่ะ
3: ว่าเชื้อหูดับหรือว่าไข้หูดับของเรานี่แหละสามารถติดบนเขียงได้ไหมอันนี้น่าสนใจ
4: น่าสนใจ
3: ติดได้ไหมคะ
4: จริงๆแล้วถ้าเกิดตามคำแนะนำของสาธารณสุขก็คือถ้าเกิดเราประกอบอาหารหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราควรจะทำความสะอาดทันทีในกรณีที่เราไม่ได้ทำความสะอาดเขียงหมูและนำไปหั่นอย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสตรงนั้นจากเขียงได้เนื่องจากเราไม่ได้ทำความสะอาด
3: อันนี้เคสเดียวกับหมูกระทะ
4: ใช่ค่ะเคสเดียวกับหมูกระทะ
3: จะยกตัวอย่างให้คุณฟังเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเวลาเราย่างหมูเอางี้เลยเอากรณีที่ย่างหมูมีงานสังสรรค์ที่บ้านแล้วเราได้หมูที่มันมีเชื้อไข้หูดับมา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ขั้นแรกเนี่ยเราชำแหละเราทำการหมักไปเรียบร้อยแล้ว
4: ค่ะ
3: และทีเนี้ยเอาหมูไปย่างให้มันสุกคือสุกไม่มีเชื้อแล้วแหละ
4: ใช่
3: แต่เราลืมไปว่าเขียงที่เราใช้อะค่ะยังเป็นเขียงอันเดิมในการหั่นในการประกอบอยู่แล้วนำมาหั่นหมูสุกอันนี้ก็สามารถติดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
3: อันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าก็กินหมูสุกมาย่างเสร็จแล้วแต่เราลืมไปว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันก็เป็นตัวแพร่เชื้อก็คือเชื้อมันไปเกาะอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้ล้างทำความสะอาดเนาะทางที่ดีก็คือแยกให้ชัดเจนนะคะว่าเอ๊ะเราจะใช้เขียง2ใบได้ไหม
4: ได้
3: นะคะ
4: ได้ค่ะ
3: อันนี้ต้องให้หมอปิ่นแนะนำแล้วแหละว่าจะใช้เขียง2ใบยังไงดีหรือว่าตะเกียบอย่างนี้ดีกว่า
4: แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเขียงก่อนนะคะเขียงถ้าเกิดเราไม่สามารถล้างทำความสะอาดนะตอนนั้นได้ทันทีทางที่ดีคนแยกเขียงอย่างที่พี่นานแจ้งเมื่อกี้ค่ะเขียงหนึ่งเป็นหมูดิบเนาะเราหั่นเสร็จแล้วแล้วพอหมูสุกปุ๊บเราจะมาหั่นอีกเขียงหนึ่งควรจะแยกดีกว่าทั้งมีดทั้งเขียง
3: ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
4: ใช่ค่ะแล้วก็พอก่อนจะหั่นหมูสุกนี่คนผู้หั่นนี่คนล้างมือก่อนนะคะ
3: อันนี้สำคัญ
4: อันนี้สำคัญค่ะสำคัญเนาะล้างมือหลังจากที่เราสัมผัสหมูดิบนะคะล้างมือก่อนแล้วเราค่อยมาจับอาหารที่สุกแล้วก็หรือว่าอุปกรณ์ที่เราแยกไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันการแบบ ปนเปื้อนกันเนาะ
3: ใช่
4: แล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องตะเกียบใช่ไหมคะพี่นัน
5: คืออุปกรณ์ที่เราจะสัมผัสหมูสุกกับหมูดิบอย่างเงี้ยเราควรจะแยก
4: จริงๆคนแยกใช่คนแยกแต่เดี๋ยวนี้ร้านหมูกระทะเขาจะมีอะไรนะ
5: ตะเกียบสำรองที่ชีพให้
4: ที่ชีพให้แยกหมูดิบกับหมูสุกชัดเจนค่ะ
5: เนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันเพราะบางทีเราไม่ได้ไปนั่งกินร้านเราปาร์ตี้กันที่บ้านนะคะเราก็จะมองภาพออกเลยว่าเอ๊ะเวลาฉันนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วฉันกินหมูกระทะความเคยชินของเราคือใช้ตะเกียบคู่เดียวเนาะหมูก็อยู่ในกะละมังคีบมาใส่เตากระทะร้อนๆเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตะเกียบคู่เดิมในการคีบหมูกระทะชิ้นนั้นจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็เข้าปากนะ
4: ถูกต้องค่ะ
5: หลายคนสงสัยข้อเนี้ยสงสัยกันมากเลยว่ามันติดได้ยังไงในเมื่อหมูกระทะมันร้อนแล้วมันผ่านการฆ่าเชื้อไปแล้วมันร้อนและสุกจัดไปแล้วแต่บางคนก็มีอีกเคสนึงคือกินหมูกึ่งสุกกึ่งดิบอันนี้สามารถเป็นได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะจริงๆแล้วให้ปลอดภัยเลยแล้วควรกินหมูสุกเลยหมูสุกที่ไม่มีเลือดซึมหรือว่าผ่านความร้อนประมาณ 10-15 นาทีขึ้นไปค่ะจนหมูเปลี่ยนสีเนาะสังเกตว่าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีซีดลงที่ไม่ใช่สีชมพูหรือสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและไม่มีเลือดซึมอันนั้นคือถือว่าปลอดภัยค่ะ
5: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นลาบดิบก้อยดิบอันเนี้ยควรจะเอาไปทำให้สุกเลย
4: ควรนิดนึงค่ะควรนิดนึงแล้วให้สุกหน่อย
5: ไม่หน่อยแล้วนะคะควรสุกเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะสังเกตว่าลาบพื้นบ้านเราทางเหนือเนี่ยจะไม่เหมือนอีสานนะ
4: ค่ะ
5: อีสานเขาจะไม่ใช้เลือดหมูแต่ของเราจะใช้เลือดหมูกับเครื่องเทศและทีเนี้ยถามว่ามันหอมไหมมันหอมมันอร่อยไหมมันอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าผ่านความร้อนแล้วบางคนก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่หวานเหมือนคุณปิ่นบอกเมื่อสักครู่นะคะแต่จริงๆแล้วรสชาติมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปเลยนะคุณผู้ฟังค่ะ
4: ถูกต้องค่ะ
5: เนาะอันนี้ขอยืนยันว่าหมูสุกก็อร่อยและรสชาติยังคงเดิม
4: ใช่ค่ะ
5: ฝากไว้ด้วยแล้วกันทีนี้คำถามก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงนี้
4: ค
5: ่
4: ะ
5: อยากจะทราบอีกคำถามนึงในเรื่องของการกินหมูดิบลาบดิบก้อยดิบซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงไม่สุกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องสังเกตอาการ
4: ค่ะ
5: ก็เอ๊ะเราจะเข้าข่ายไหมมันจะมีอาการยังไงบ้างแล้วจะต้องไปพบแพทย์ตอนไหนยังไงบ้าง
4: ค่ะจริงๆอาการเริ่มแรกนี่คือแบบค่อนข้างแยกยากค่ะจะเริ่มมีอาการไข้สูงเฉียบพลันก่อน
5: เราอาจจะสงสัยว่าเราเป็นโรคอื่นได้นะ
4: ใช่ถูกต้องไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็ไข้สูงเช่นกันอันดับแรกคือไข้สูงเฉียบพลันหนาวสั่นและมีอาการปวดศีรษะรุนแรงค่ะใช่มีอาจจะมีวิงเวียนศีรษะมึนศีรษะหูอื้อตามมาด้วยและคอแข็งค่ะใช่และต้องมีประวัติสัมผัสหมูดิบหรือว่ารับประทานหมูดิบด้วยค่ะจึงจะเข้าเกณฑ์ใช่แต่อาการเริ่มต้นก็ค่อนข้างแยกยากอยู่ค่ะ
5: คือยากมาก
4: ยากค่ะ
5: แต่มันก็จะมีอาการเฉพาะของมันใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะ
5: มันมีอาการอะไรที่บ่งชี้ว่าต้องสงสัยว่าเป็นไข้หูดับชัดเจน
4: อุ้ยชัดเจนเลยใช่ไหมคะ
5: ใช
4: ่อาจจะมีหูอื้
5: อ
4: หูอื้อและปวดหัวปวดหัวแบบรุนแรง
5: อันนี้มันอาจจะแตกต่างจากโรคอื่น
4: อาจจะไม่ค่อยแตกต่างแต่หลักๆคือมีประวัติในการสัมผัสหมูดิบแล้วก็รับประทานหมูดิบด้วย
5: แล้วมีคอแข็งด้วยใช่ไหม
4: มีคอแข็งด้วย
5: ไม่ใช่คอแข็งหิวแอลกอฮอล์นะคะคุณฟังค่ะเป็นอาการของโรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรารับเชื้อไปแล้ว
4: ใช่ถูกต้องแต่คอแข็งนี้ค่อนข้างจะเหมือน
5: สังเกตยากเนาะ
4: เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เชื้อมันแพร่ไปแล้วมันเยอะแล้วในร่างกาย
4: ใช่ถูกต้องค่ะ
5: แต่ทางที่ดีมันก็เป็นโรคที่ไม่ควรจะเป็นเลยไม่ควรจะรับเชื้อมาเลยเนาะถ้ารับมาแล้วมันไม่มีผลดีต่อร่างกายแน่นอนนะคะทีนี้คำถามทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าหมูที่เลี้ยงแบบปิดเลี้ยงในสถานที่สะอาดมากๆเนี่ยยังจะมีเชื้ออยู่ไหมคะ
4: โอ้ยหมูตัวนี้เป็นเชื้อประจำถิ่นของเขาเลยค่ะเขาจะอยู่ในตัวหมูแต่ไม่ได้ก่อโรคให้หมูใช่แต่ดันถ้าเราไปสัมผัสเชื้อตัวนี้มันดันก่อโรคในคนเราเองใช่ค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่น้องหมูอาจจะมีแสดงอาการออกมาแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือรุนแรงเหมือนคนเรา
5: ทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าหมูเป็นโรคแล้วก็มันนำมาปรุงอาหารเนาะและเชื้อตัวนี้มันก็เข้าสู่ร่างกายของเราก็ปรุงอาหารใช่ไหมคะกินไม่สุกนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังพูดคุยกันต่อนะในเรื่องของอร่อยได้ไม่เสี่ยงโรคไข้หูดับกับน้องปิ่นนะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: อบกินลาบดิบก้อยสดเลือดสดหรือหมูกระทะที่ยังไม่สุกใช่ไหมระวังโรคไข้หูดับอันตรายถึงขั้นหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้เชื้อแบคทีเรียจากหมูดิบเข้าสู่ร่างกายทางการกินและบาดแผลหากกินหมูดิบแล้วมีไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนคอแข็งภายใน7วันอย่ารอช้ารีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันง่ายๆด้วยคาถาสุกร้อนสะอาดกินหมูกรุงสุกเท่านั้นแยกเขียงแยกตะเกียบระหว่างของดิบและของสุกด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยลาบหมูดิบจานนี้เด็ดมากเลือดข้นๆเลยลองชิมดู
1: หรอพี่แต่ช่วงนี้เขาเตือนเรื่องโรคไข้หูดับกันเยอะนะกินดิบๆแบบเนี้ยกลัวหูหนวกกลัวตายอะพี
0: ่โถกินมาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรดื่มเหล้าเข้าไปก็ฆ่าเชื้อแล้ว
2: หยุดความคิดนั้นครับมะนาวหรือเหล้าขาวไม่สามารถฆ่าเชื้อไข้หูดับได้เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสซูอิสในหมูดิบเลือดดิบหรือแผลที่สัมผัสหมูสดสามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดจนหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ในไม่กี่วันข้อมูลจากกองระบาดวิทยาพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอาการรุนแรงกว่าปกติปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยหลักสุกร้อนสะอาดปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยความ

0: เลิกกินดิบเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะทั้งสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะพูดคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยนกันได้ในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพวันนี้อร่อยได้ไม่เสี่ยงไข้หูดับกับน้องปิ่นนะคะก็พูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนาะก็มีคุณผู้ฟังที่ร่วมสนทนาร่วมพูดคุยกันนะคะทางแฟนเพจสวทเชียงใหม่ PRD มีหลายข้อมูลเหมือนกันที่เป็นประโยชน์ให้หลายคนนะคะซึ่งข้อความนี้น่ารักมากนะคะว่ากลัวจังครับที่บ้านกินกันหลายคนหมูกระทะยังไม่ทันสุกดีแล้วรีบกินกลัวจะกินไม่ทันอันเนี้ยก็ติดได้ใช่ไหมคะปิ่นขาเพราะบางคนก็อย่างที่นันพูดไปตอนต้นรายการนะคะบอกบางคนบอกว่าก็ฉันกินมันสุกแล้วยืนยันว่ามันสุกแล้วแต่บางเคสก็เป็นเคสที่กึ่งดิบกึ่งสุกเนาะอันนี้ก็ติดได้เหมือนกันนะคะเนาะฝากไว้ด้วยละกันนะคะทีนี้อยากทราบค่ะปิ่นขาวว่าโรคไข้หูดับเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
2: ค่ะจริงๆแล้วโรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกคนค่ะแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยจริงๆไม่ว่าจะสุขภาพแข็งแรงดีหรือว่าอ่อนแอสามารถเกิดขึ้นได้ทุกท่านค่ะใช่แต่อยู่ที่ว่าความรุนแรงจะมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างเน้นย้ำนะคะเนาะที่เราควรจะไม่ทานหมูดิบหรือว่าพฤติกรรมควรจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นไปทางกลุ่มเสี่ยงซะมากกว่าเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเขาจะมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้ถึงขั้นหูหนวกหรือว่าเป็นพิการหูตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มเสี่ยงค่ะค่ะกลุ่มเสี่ยงแรกคือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
1: อันนี้
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวข้อสงสัยแทนคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะว่าหลายคนมากที่เจอมาแล้วประสบเหตุด้วยตัวเองใช้คำว่าประสบเหตุได้เวลาเขากินดิบแล้วเขาชอบจะมีแอลกอฮอล์ที่เขาบอกว่าผ่านการพัสเจอไรส์และฆ่าเชื้อได้อันนี้จริงไหม
2: จริงๆแล้วไม่จริงนะคะเนาะไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้การทำงานของตับเราประสิทธิภาพที่ลดลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังไว้นะคะที่หลายคนบอกว่ากินไปเถอะหมูดิบแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์เข้าไปฆ่าเชื้อมันก็ตายหมดชีวิตเรานี่แหละค่ะจะไม่รอดนะไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยคนละประเด็นแล้วยิ่งเรากินด้วยกันยิ่งส่งผลต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกไปเรายิ่งรับประทานทุกๆวันใช่ไหม
1: คะ
2: ประสิทธิภาพของการทำงานอวัยวะภายในเราก็จะลดลงเน
1: า
2: ะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอ่อนแอลงด้วยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้อาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงเยอะกว่าคนที่สุขภาพปกติหรือว่าสุขภาพแข็งแรงดี
1: ทีนี้4กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างคะ
2: กลุ่มเสี่ยงแรกเนาะเป็นผู้ดื่มสุราประจำอันนี้เราไปละกลุ่มที่2คือผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรับยาเป็นประจำอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโรคตับแข็งไตวายอะไรทำนองนี้ค่ะ
1: กลุ่มก้อน NCD ค่ะที่เราพูดกันหลายครั้งหลายสัปดาห์มากนะคะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังทุกๆโรคถ้าเกิดอาการแทรกซ้อนหรือว่าติดหรือมีการติดเชื้อต่างๆนานาต้องเฝ้าระวังด้วยนะ
2: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ผู้ป่วยที่ไม่มีม้ามหรือว่าเคยถูกตัดม้ามออกเนื่องจากอาการป่วยทางร

0: ุนแรงแล้วก็ง่ายกว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงปกติดีค่ะ
1: นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะขึ้นชื่อว่ากลุ่มเสี่ยงจะเสี่ยงกว่าคนที่เขามีร่างกายแข็งแรงถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเราไปกินดิบหรือหมูกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าใช้ตะเกียบใช้มีดใช้เขียงที่ไม่ได้แยกจากหมูดิบแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อเข้าไปเนี่ยนะคะพอมันเกิดปฏิกิริยาหรือว่ารับเชื้อนี้เข้าไปกลุ่มเนี้ยก็สามารถส่งให้ร่างกายเนี่ยแย่กว่าเดิมได้
0: ใช่ไห
1: มเพราะสุขภาพก็ค่อนข้างที่จะมีการกินยาเป็นประจำอยู่แล้วพอมีโรคนี้เกิดขึ้นมารับรองได้เลยนะคะคุณฟังค่ะมันไม่ได้หายธรรมดานะคะอันนี้ถึงแก่ชีวิตเลยนะคะเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกัน
0: แต่ก็แอบเน้นย้ำอีกรอบนึงคือจริงๆแล้วทุกกลุ่มวัยเน
1: าะ
0: ทุกกลุ่มวัยทุกคนสามารถติดโรคไข้หูดับได
1: ้ป่วยได้ทุกคน
0: ป่วยได้ทุกคนค่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมการกินของเราการใช้ของเราและการสัมผัสของเราเอง
0: ถูกต้อง
1: หลายคนบอกว่าตัวเขาเองสุขภาพแข็งแรง
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ๆก็ป่วยเป็นโรคไข้หูดับ
0: ค่ะ
1: แล้วผลเสียตามมาก็คือหูดับไปเลย
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยค่ะบ่งบอกได้ว่าอย่างที่น้องปิ่นบอกเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: ใช่ค่ะ
1: แค่รับประทานหมูที่มีเชื้อเข้าไปเราก็ติดได
0: ้ค่ะถูกต้องค่ะ
1: อันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้เรากลับมาดูทางบ้านผู้ประกอบการหรือกลุ่มเสี่ยงอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้กินหมูดิบแต่เสี่ยงเหมือนกันแล้วอาจจะรับเชื้อเหมือนกันอย่างที่น้องปิ่นพูดไปตอนต้นรายการนั่นก็คือกลุ่มที่มีการสัมผัสหมูเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงฆ่าสัตว์นะคะฟาร์มหมูเคียงหมูต่างๆคนชำแหละหมูอันเนี้ยเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะบางทีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหมูมีเชื้อแล้วเขาสัมผัสแล้วก็เกิดติดเชื้ออันนี้ค่ะเราจะต้องเน้นย้ำเขายังไงบ้างเพราะบางทีเราเน้นย้ำแต่ผู้บริโภ
0: ค
1: เราก็ลืมนึกไปเลยว่าอ่ะอีกกลุ่มนึงอ่ะที่เราจะต้องเน้นย้ำก็คือกลุ่มที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นคนขายหมูขายเนื้อคนเลี้ยงคนสัมผัสคนชำแหละอันนี้ใช่หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่เราจะต้องมาเน้นย้ำกันอีกรอบนึงค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับน้องหมูเนาะอย่างเช่นคนขายเนื้อหมูหรือคนเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอย่างที่พี่นานบอกเราอาจจะลืมนึกถึงไปว่ามันมาจากเนื้อหมูไม่ได้เกิดจากการติดจากการทานดิบอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะที่มีโอกาสได้รับเชื้อผ่านทางการสัมผัสอย่างที่แจ้งไปคือบางทีเราเป็นรอยถลอกนิดเดียวตรงบริเวณจมูกเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลืมนึกถึงไปแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการเป็นโรคไข้หูดับได้นะคะซึ่งก็ควรจะมีมาตรการป้องกันตัวเองล่ะค่ะพี่นัน
1: ค่ะ
0: ค่ะก็อย่างแรกเลยคือมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันให้มิดชิดค่ะเริ่มตั้งแต่การสวมถุงมือเลยจะเป็นถุงมือยางก็ได้หรือว่าจะเป็นถุงมือที่ทางการแพทย
1: ์
0: ค่ะก็ได
1: ้คือถุงมือที่ใช้
0: ค่ะ
1: ควรจะเป็นถุงมือที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรน้ำหรือ
0: น้ำไม่สามารถเข้าไปได
1: ้เข้าไปได้นะ
0: คะ
1: หลายคนบอกว่าใช้ถุงมือผ้าได้ไหม
0: ไม่ได้
1: นะคะต้องเป็นถุงมือยางหรือถุงมือทางการแพทย์หรือถุงมือที่ทำอาหารเนาะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะ
0: แล้วก็แอบดูด้วยนะคะว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าเน
1: า
0: ะไม่งั้นเราใส่ไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าก็ซึมไปตามรูรั่วเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งควรจะใส่ทุกครั้งที่สัมผัสเนื้อหมูหรือว่าเลือดหมูหรือว่าเครื่องในรวมไปถึงการทำความสะอาดเนื้อหมูทำความสะอาดเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะใส่ด้วยในขั้นตอนนี
1: ้
0: ค่ะต่อไปอันที่สองคือควรสวมรองเท้าบูทหลายคนอาจจะละเลยไปเท้าเรา
1: บางทีเ
0: ท้าแตะเนาะเพราะว่ามันระบายอากาศดีกว่า
1: ใส่สบายอ่ะแล้วไม่มีใครเห็นด้วยอยู่ข้างในนั้นอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มาจากน้ำบางทีเราล้างเขียงล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เลือดปนเปื้อนในน้ำแน่นอน
0: ถูกต้องอาจจะลงมาที่พื้นแล้วเราไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะติดมากับ
1: น้ำได้
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณผู้ฟังนึกภาพแล้วกันเวลาเราล้างทำความสะอาดข้างบนเนาะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเราไม่สวมอุปกรณ์ที่ป้องกันหรือว่าเซฟตัวเองก็คือรองเท้าบูทเนี่ยบางทีแล้วมันชื้นแฉะ
0: ค่ะ
1: แล้วแผลที่เท้าเรามีมันอาจจะติดเชื้อได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะบางทีแล้วเรามองภาพว่าเราแค่ใส่เสื้ การเปื้อนเนาะใส่ถุงมือใส่เสื้อผ้ามิชิดแต่เราลืมเรื่องของรองเท้าไปก็พลาดได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่พี่นันพูดคือสวมผ้ากันเปื้อนจริงๆแล้วควรจะกันน้ำได้ก็ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าป้องกันการซึมของเลือดด้วยแหละที่เข้าใช่ค่ะหรือว่าหากท่านใดที่แบบสวมใส่แว่นตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสวม

0: ตลอดเวลาในการทำกิจกรรมที่สัมผัสเนื้อหมูใช่ค่ะ
1: ก็ใส่เซฟตัวเองไว้ก่อนเลยนะคะอย่างเช่นแว่นตาใสๆเนาะเพื่อป้องกันนะคะใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดใส่ถุงมือยางหรือว่าถุงมือสำหรับการทำอาหารเนาะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: รวมไปถึงรองเท้าด้วยนะคะเราจะย้ำกันเสมอว่าในเรื่องของที่ชื้นแฉะในเรื่องของการปนเปื้อนน้ำที่อาจจะเข้าทางบาดแผลได้ก็คือรองเท้าบูทต้องดูด้วยเหมือนกันอย่างน้องปิ่นบอกว่าต้องดูว่ามันไม่มีรอยรั่วรอยขาดนะคะเพราะบางทีแล้วเราเซฟตัวเองแต่ว่าเราลืมตรวจเช็คสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลให้เราติดเชื้อได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็นอกจากอุปกรณ์ป้องกันตัวเองแล้วอะค่ะบางทีมีบาดแผลอาจทางคนขายมูอาจจะว่าเฮ้ยมีบาดแผลแต่จำเป็นที่จะต้องออกไปขายหรือว่าต้องได้สัมผัสเนื้อหมูควรทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะสำรวจตัวเองก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะทำงานหรือว่าก่อนที่เราจะไปสัมผัสเนื้อหมูอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีบาดแผลตามมือหรือว่าอวัยวะที่เราจะต้องไปสัมผัสกับเนื้อหมูเนี่ยค่ะสำรวจดูก่อนว่าเรามีบาดแผลไหมรวมถึงรอยถลอกอย่างเงี้ยค่ะเราควรสัมผัสก่อนหากท่านมีแผลหรือรอยถลอกหรือว่ารอยขีดข่วนเนี่ยค่ะก็ควรจะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำก่อนที่จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันและก็ทำงานใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือสำหรับผู้ที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆว่าเราจะต้องสัมผัสหมูแล้วจะต้องมีการชำแหละหมูเราจะต้องสัมผัสเลือดของหมูเนาะก็จะต้องดูแลตัวเองสำรวจตัวเองก่อนนะคะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
0: กันน้ำค่ะ
1: เพื่อป้องกันการรับเชื้อเข้าไป
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดแผลในระหว่างการทำงานล่ะ
1: อันนี้น่าสนใจ
0: น่าสนใจเหมือนบังเอิญโดนมีด
1: กรีด
0: มีดกรีดนิดนึงเป็นสะกิดเป็นรอย
1: หรืออาจจะไปโดนอะไรเขาเรียกเล็บของหมูเวลาทำชำแหละอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้
0: ถูกต้องค่ะในกรณีนี้ควรจะล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็สบู
1: ่
0: ให้สะอาดก่อนจากนั้นใส่ยาที่เป็นยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นเบตาดีนใช่ค่ะ
1: ถึงแม้จะเสพก็ต้องทนนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
0: เนาะควรใส่เบตาดีนเสพปุ๊บแล้วปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
1: ย้ำเสมอนะคะว่าต้องกันน้ำนะคะถ้าเกิดว่าปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่กันเชื้อโรคได้เพราะมันซึมเข้าแผลนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราถึงย้ำเสมอว่าต้องกันน้ำให้ได้
0: ใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อมีแผลแล้วถ้าเราในกรณีที่เราไม่มีแผลระหว่างทำงานเราควรที่จะไม่ขยี้ตา
1: สัมผัสทางตา
0: ขยี้ตาเพราะตาเรามีอะไรครับมีเยื่อบุตาเนาะที่สามารถเข้าไปได้ไม่ขยี้ตาหรือเอามือมาจับบริเวณใบหน้าระหว่างที่เราทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รวมไปถึงเมื่อทำงานเสร็จแล้วควรทำความสะอาดทันทีนะคะหลังจากที่ก่อนจะไปทำกิจกรรมอื่นล้างมือล้างเท้าฟอกสบู่หรือว่าถ้าเกิดเปื้อนเยอะๆก็ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าอาจจะมีการอาบน้ำก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นค่ะ
1: เสร็จภารกิจแล้วทำความสะอาดร่างกายให้ไวที่สุดจะดีที่สุด
0: ถูกต้องค่ะ
1: อันนี้สำหรับคนสัมผัส
0: คนสัมผัส
1: ครบหรือยังคะ
0: อีกสุดท้ายละกันขอถามอีกนิดนึงจะแบ่งเป็นคนเลี้ยงหมูกับคนขายเนื้อหมูละกันแต่ว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าเปิดฟาร์มใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแลคอกเนื้อหมูให้สะอาดนิดนึงเนาะไม่ให้แบบ
1: สิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช่ดูแลสิ่งแวดล้อมทำให้มีอากาศถ่ายเทอะไรเงี้ยคือบางฟาร์มได้ยินมาว่าแอบเหมือนจะมีการเปิดเพลงให้น้องหมูฟัง
1: คลายอารมณ์อย่างนี้ล่ะคะหรือว่าผ่อนคลายอารมณ์ของน้องหมู
0: ใช่ถูกต้องไม่ให้น้องหมูเครียดน้องหมูอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนื้อหมูก็อร่อยด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ฟาร์มไหนทำวิธีนี้ก็พูดคุยกับเราได้นะ
0: ค่ะฝากข้อความมาได้เนาะและที่สำคัญคือถ้าเกิดในฟาร์มท่านหรือว่าในคอกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอหมูที่ป่วยหรือตายผิดปกติให้นะห้ามนำมาชำแหละห้ามนำไปขายห้ามนำไปประกอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือห้ามนำมากินเลย
0: ใช่ต้องทำลายทิ้งด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วย
1: ต้องมีวิธีถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งโยนลงแม่น้ำไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะ
0: แล้วก็แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ของท่านด้วยนะคะให้ทราบถึงว่าน้องหมูมีการตายผิดปกตินะ
1: อาจจะมีโรคหรืออาจจะมีการตรวจสอบเกิดขึ้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้สำหรับคนเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ขายเนื้อหมูหลังจากที่เราปฏิบัติตัวมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องการหากมีแผลเราได้ดูแลตัวเองแล้วหลังจากการขายเนื้อหมูค่ะเราควรจะมีการทำความสะอาดเขียงและมีด
1: อืม
0: บางคนไม่ใช่ว่าวันนี้เราขูดเขียงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้ล้าง
0: ไม่ได้ล้างก็ไม่ใช่เนาะเราต้องมีการทำความสะอาดหลังจากทำกิจกรรมนั้นด้วยแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะเป็นประจำทุกวันเนาะถ้าเป็นไปได้ค่ะ
1: อันนี้สำหรับคนขายหมูนะคะหรือว่าเขียงหมูต่างๆที่มีการชำแหละหมูขายด้วยก็เชื่อแล้วว่าทุกๆร้านนะคะรักษาความสะอาดกันอยู่แล้วแหละทำความสะอาดแต่ว่าเรามาเน้นย้ำเพื่อความปลอดภัยสักรอบละกันนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะประมาณนาทีเศษๆอยากจะให้น้องปิ่นฝากถึงการทำอาหารปรุงเนื้อหมูอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไรนะคะและฝากข้อคิดถึงคุณฟังทางบ้านค่ะ
0: อยากจะฝากประมาณ4คำค่ะ
1: ค่ะ
0: คำแรกคือสุกเนาะสุกก็คือกินสุกเท่านั้นอะค่ะทั้งเนื้อหมูทั้งเครื่องในหรือว่าบ้านเรากินเลือดเนาะอะไรที่มีการประกอบด้วยเนื้อหมูเครื่องในหรือเลือดหมูควรจะทำให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะคะด้วยความร้อนด้วยนะไม่ใช่บีบมะนาวก็สุกอันนั้นไม่ใช่
1: อันนี้ก็เหมือนกันนะ ประเด็นเนี้ย คือถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยมันยาวมากนะคะในเรื่องของการใช้มะนาวบีบให้เนื้อหมูสุกที่จริงมันใช้ไม่ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะทางที่ดีควรปรุงสุกด้วยความร้อนที่ทั่วถึง
1: ผ่านไฟเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟัง
0: ถูกต้องค่ะอย่างน้อยประมาณ10นาทีถึง15นาทีหรือว่าจนกว่าเนื้อหมูจะเปลี่ยนสี
1: หรือเอาให้มันเปื่อยยุ่ยก็ได้นะคะมันเคี้ยวง่ายด้วยนะคุณผู้ฟังนะเนา
0: ะ
1: ต้มให้มันเปื่อยๆหรือว่าต้มให้มันสุกไปเลย
0: ค่ะต่อไปคำที่2นะคะจะเป็นแยกค่ะก็คือแยกอุปกรณ์เนา
1: ะ
0: แยกเขียงแยกมีดแยกภาชนะนะคะที่แบบแยกระหว่างหมูดิบกับอาหารกับหมูที่สุกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคำที่3คือปิดค่ะหากเรามีแผลควรปิดแผลให้สนิทมิดชิดนะคะแล้วก็ปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำอย่างที่แจ้งไปเมื่อครู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็คำสุดท้ายคือสังเกตค่ะสังเกตอาการนะคะหลังจากรับประทานสมมติว่าเราเลี่ยงการทานหมูดิบไม่ได้ละจริงๆเรามีการทานหรือว่าเราสัมผัสหมูดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารเนี่ยค่ะและหากมีไข้สูงปวดหัวปวดศีรษะรุนแรงเนี่ยค่ะคอแข็งเนาะควรจะไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติหรือว่าแจ้งแพทย์แจ้งพยาบาลให้ทราบด้วยว่าเรามีการสัมผัสหรือว่าทานเนื้อหมูมาก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ก็จ
0: ะ
1: ไว้ด้วย
0: ใช่เป็นประโยชน์กับการรักษาวินิจฉัยโรคของแพทย์
1: ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ4คำอย่างน้องปิ่นบอกไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนเลยแล้วกันเจอได้ใหม่ในสุขหน้านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะ สุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักศรีประดินทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขเผยยอดผู้บาดเจ็บล่าสุด23รายอาการวิกฤต9รายสั่งการโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลเต็มกำลังพร้อมส่งทีมสุขภาพจิต MCAT 7ทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้เกี่ยวข้อง
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เดินรอบดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดพร้อมเตรียมเตียงทรัพยากรสนับสนุนและระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการของผู้ที่มีอาการหนักอย่างใกล้ชิดสำหรับข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.มีการนำส่งต่อโรงพยาบาลรักษารวม24รายกระจายตัวรักษาอยู่ในโรงพยาบาล9แห่งโดยในจำนวนนี้ภายหลังมีการเสียชีวิต1รายจึงสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายโดยในจำนวนนี้มีอาการวิกฤต9รายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเต็มที่และมีผู้ได้รับอนุญาตกลับบ้านแล้ว3รายอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT จำนวน7ทีมรวมเจ้าหน้าที่35คนจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยแบ่งการดูแลตามความใกล้ชิดในการเผชิญเหตุออกเป็น4กลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตไปจนถึงประชาชนทั่วไปพร้อมสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลทางจิตใจและพฤติกรรมเรียนแบบในระยะยาวหรือหมดอุดมพรรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมประเมินผลกระทบรอบด้านหากพบลักลอบเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้อยู่เฉพาะในอาคารและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสังเกตภายนอกพบยางรถยนต์เก่าไม่ได้คุณภาพและเครื่องจักรอยู่ภายในอาคารรวมถึงมีการกองเก็บยางรถยนต์เก่าไว้บริเวณพื้นที่โล่งอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นและไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการก่อนได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535อย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
8: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
7: พบปัญหาการจราจรโทร1197
9: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันแห่งความสุขค่ะวันนี้วันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569นะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการค่ะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะนอกจากจะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรหลายเรื่องเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจกของรางวัลแล้วก็มีในเรื่องของการแจกบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็อควาเรียมนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย

ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เลยนะคะ8:30 นค่ะนายวัฒนาสาคอนนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะคะโดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งในการนี้นะคะก็มีท่านศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีทั้งหน่วยงานนะคะส่วนราชการได้ร่วมกันนะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานค่ะก็วันศุกร์วันนี้นะคะหลายท่านก็ได้ร่วมนะคะการทำจิตอาสานะคะรวมไปถึงหลายท่านบอกว่าเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันนะคะคุณฟังค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีการแจกบัตรนะคะเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วก็ไปเกาพุงนะคะน้องคาปิบาร่าแต่ก็ต้องบอกว่าการที่เราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะเกาพุงน้องคาปิบาร่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนะคะในวันแม่แห่งชาตินะคะวันนั้นท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ท่านก็บอกว่าเนี่ยในวันที่12สิงหาคม2569นะคะเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีเนี่ยเข้าฟรีด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมนะคะในวันแม่แห่งชาตินะคะหลากหลายกิจกรรมเลยเดี๋ยวเราก็จะมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องของการแจกบัตรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะแจกบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็อควาเรียมเชียงใหม่เนี่ยวันนั้นท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็บอกว่าเนี่ยบัตรที่จะมามอบให้นะคะ1บัตรเนี่ยสามารถเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ถึง4ท่านด้วยกันแล้วก็สามารถเข้าชมอควาเรียมได้ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทยอยแจกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะแจกสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะท่านไหนอยากได้บัตรนะคะก็ทักทายเข้ามาค่ะบอกว่าอยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำมาจับสลากกันนะคะวันนี้เราจะแจกในผู้ที่รับฟังผ่านเพจสทช.PRD นะคะจะแจก3รางวัลนะคะเพราะว่า1รางวัลเนี่ย1บัตรนะคะสามารถเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ถึง4ท่านด้วยกันแล้วก็ไปเข้าชมอควาเรียมได้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะที่ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการบอกว่าเนี่ยโอ้โหมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวนะคะมีความสุขแน่นอนนะคะในการเข้าไปเที่ยวนะคะชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมเก้าพุงน้องคาปิบาร่าด้วยนะคะแต่ว่าผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีการบริจาคค่าอาหารให้น้องๆเนี่ยนะคะ99 บาทโอ้โหนะคะก็จะได้ให้อาหารน้องด้วยแล้วก็เกาพุงให้น้องนะคะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านไหนที่อยากจะได้บัตรนะคะเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีอควาเรียมฟรีนะคะ1บาท4ท่านวันนี้เราจะแจกผ่านเพจสทช.PRD นะคะท่านไหนอยากได้ก็ทักทายเราเข้ามาค่ะพิมพ์บอกว่าอยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะวันนี้เราก็จะนำมาจับรางวัลกันเนาะนะคะผู้ที่บอกว่าอยากได้บัตรเดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อนะคะแล้วก็มาจับสลากกันนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังมีข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ในหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะคราวนี้ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของการจราจรนะคะตอนนี้เนี่ยต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าทาง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการติดตั้งป้ายนะคะที่บริเวณทางแยกทางหลวง108ตัดกับ1141นะคะก็คือแยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะคะที่บริเวณสี่แยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราขับรถเนี่ยมาจากเส้นหางดงเนาะจะมุ่งหน้าตรงไปยังศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นะคะถ้าหากว่าเราติดสัญญาณไฟแดงเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการติดตั้งป้ายนะคะห้ามกลับรถนะคะห้ามกลับรถนะคะที่บริเวณแยกทางหลวง108ตัดกับ1141นะคะก็คือที่บริเวณแยกห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะห้ามกลับรถนะคะก็ตอนนี้ติดตั้งป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ก็แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเรามีการติดตั้งป้ายห้ามกลับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็จะได้ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะก็เพราะว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีป้ายเนี่ยอาจจะมีการชำรุดนะคะก็เลยทำให้หลายท่านคิดว่าเอ๊ะจะอาจจะกลับรถได้นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะที่ขับบริเวณสี่แยกไฟแดงตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็มีทางม้าลายด้วยเนาะก็ขับตามกันมาก็ต้องชะลอตัวนะคะเพราะว่ารถที่ยูเทิร์นตรงนั้นเนี่ยนะคะบางคันเนี่ยก็มีต้องแบบถอยหน้าถอยหลังนิดนึงนะคะก็ทำให้การจราจรเนี่ยนะคะเกิดติดขัดแล้วก็ทำให้มีผู้ที่ไปต้องติดสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ไปทับเส้นทางม้าลายนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นสัญญาณไฟแล้วก็ไปไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่หนึ่งนะคะก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ว่ามีการติดตั้งป้ายห้ามกลับรถเนี่ยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าหากว่ามีผู้ฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรนะคะดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสทชเชียงใหม่ PRD นะคะเราอยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ชมอควาเรียมฟรีนะคะท่านก็สามารถทักทายเราก็มาผ่านเพจนะคะแล้วก็บอกว่าอยากได้บัตรนะคะเราก็จะนำรายชื่อของทุกท่านนะคะที่อยากได้บัตรเนี่ยมาจับสลากกันวันนี้เราจะแจกกันถึง3รางวัล นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใน1รางวัลเนี่ยนะคะก็คือ1บัตรเข้าชมได้ฟรีเนี่ย4ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีเท่านั้นยังสามารถเข้าชมในส่วนของอควาเรียมฟรีอีกด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็กิจกรรมที่เราอยากให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับเราเพิ่มเติมนะคะก็นอกจากจะมีในเรื่องของการแจกบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทายชื่อเพลงด้วยนะคะให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เราจะมาเล่นเกมทายชื่อเพลงกันคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะเราก็จะมีของรางวัลส่งตรงถึงบ้านให้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นบัตรเข้าชมสวนสัตว์นะคะแต่ว่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์เนี่ยจะสำหรับคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทชเชียงใหม่ PRD นะคะทักทายเรามาแจ้งว่าอยากได้บัตรนะคะเราก็จะรวบรวมรายชื่อของผู้ที่อยากได้บัตรมาจับสลากกันวันนี้3รางวัล นะคะก็คุณผู้ฟังสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาผ่านเพจนะคะจนถึงเวลา 16:45 นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อมาจับรางวัลกันค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณผู้ฟังนะคะขอเพลงเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมทั้งในเรื่องของการทายชื่อเพลงด้วยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงของบอนนี่แอมนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยจัดให้ด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขด้วยนะคะก็พรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ดังนั้น
นะคะในช่วงเย็นนี้ช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนวันนี้นะคะเราก็ขับรถด้วยความระมัดระวังเนาะนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดแล้วนะคะก็เราไม่เร่งรีบก็จะได้ขับรถด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่าพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะตามิจฉาชีพเนี่ยไม่หยุดแน่ๆเลยที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้เนี่ยก็จะมีน้องๆเด็กๆ เยาวชนนะคะถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะและยังมีในเรื่องของการหลอกน้องๆเนี่ยนะคะให้เป็นบัญชีม้าด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยก็ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ให้ข้อมูลกับบุตรหลานด้วยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราจะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกนะคะให้เป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่เพียงแต่น้องๆเด็กๆเยาวชนนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะหลอกลวงนะคะทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบัญชีม้านะคะทำได้คือเขาหลอกลวงได้เขาจะไปจ้างคนเนี่ยยากขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่เขาจะไปรับจ้างเนี่ยนะคะเขาทราบแล้วว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยยินยอมให้บุคคลอื่นเนี่ยใช้บัญชีธนาคารของเรานะคะแล้วก็ไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะคะในทางข้อกฎหมายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีบทลงโทษทั้งจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะคะแล้วยิ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะคะโอ้โหโทษแล้วก็แต่ละคดีต่างกรรมต่างวาระเนี่ยก็จะเพิ่มสูงไปด้วยดังนั้นนะคะมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีในการที่ไปหลอกลวงนะคะพี่น้องประชาชนบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้เป็นบัญชีม้านะคะดังนั้นก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าบัญชีม้านะคะคือเครื่องมือสำคัญที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้รับโอนเงินค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพนะคะอย่างเช่นการไปรับโอนเงินจากบุคคลอื่นหรือว่าได้รับเงินโอนผิดนะคะก็อาจจะทำให้บัญชีของเราเนี่ยนะคะอยู่ในเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพเนี่ยก็คือจะเป็นการยกตัวอย่างว่าเราอาจจะถูกเป็นบัญชีม้าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราปลอดภัยนะคะก็ต้องปฏิบัติตาม5วิธีดังต่อไปนี้เลยนะคะ1ก็คืออย่าให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารค่ะนะคะเราจะไม่รับโอนเงินไม่รับฝากเงินแล้วก็ไม่เปิดบัญชีแทนผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เราปลอดภัยนะคะจากการที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพนะคะโดยการถูกเป็นบัญชีม้าก็คืออย่าให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารไม่รับโอนเงินไม่รับฝากเงินแล้วก็ไม่เปิดบัญชีแทนผู้อื่นนะคะข้อที่2ก็คือเราไม่ควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเช่นเลขบัญชีนะคะรหัสผ่าน OTP password หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญของเรานะเราก็ไม่ควรจะเปิดเผยให้ใครทราบนะคะรวมไปถึงอย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญเนี่ยให้ AI รู้ด้วยนะเพราะว่า AI เนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้ในโอ้โหโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็อาจจะไปเซิร์ชดูปรากฏว่าเราเคยให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยให้กับ AI นะคะโอ้โหอันนี้ก็อันตรายมากเลยนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยได้รับความเสียหายได้อันนี้ก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องนี้นะคะข้อที่3เนี่ยก็คือเราต้องมีการตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะโอนเงินนะคะโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราไปให้บุคคลอื่นเนี่ยนะคะต้องมีการตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งทำเร็วค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราทำอะไรด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะคะระบบ AIปัจจุบันนี้นะคะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเนาะนะคะโอ้โหเพิ่มประสิทธิภาพมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโอนผิดนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการโอนเงินผิด
ิดบัญชีนะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยมันไม่เร็วค่ะมันต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปแจ้งที่สถานีตำรวจนะคะว่าเราโอนเงินผิดนะคะจากบัญชีไหนเป็นบัญชีไหนนะคะแล้วก็ต้องมีข้อมูลประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปโอนผ่านพร้อมเพย์นะคะก็อาจจะไม่ทราบอีกว่าที่โอนพร้อมเพย์ไปเนี่ยผิดบัญชีแล้วก็เป็นบัญชีธนาคารอะไรอีกนะคะต้องหาข้อมูลอีกเราก็ต้องนำเอาใบแจ้งความเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจเนี่ยนะคะไปที่ธนาคารต้นทางนะคะธนาคารต้นทางก็จะต้องมีการติดต่อไปยังธนาคารปลายทางธนาคารปลายทางก็จะต้องติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีเจ้าของบัญชีก็ต้องมีการยินยอมให้ดึงเงินกลับโอ้โหยุ่งยากมากเลยนะคะดังนั้นเราควรจะตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งนะคะก็คือใช้เวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราโอนเงินผิดนะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยใช้เวลานะคะดังนั้นก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะตรวจสอบนิดนึงทำ อย่าเพิ่งรวดเร็วเกินไปนะคะตรวจสอบเอ๊ะถูกต้องไหมเลขบัญชีชื่อบัญชีจำนวนเงินนะคะอันนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีด้วยนะคะบางทีบัญชีธนาคารของเราเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ตรวจสอบเนาะว่ามีรายการผิดปกติไหมมีเงินโอนเข้ามาโดยที่เราไม่ทราบว่าเป็นเงินของใครนะคะแล้วเอาไปใช้อันนี้ก็ไม่ได้อีกนะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราตรวจสอบเป็นบัญชีต้องสงสัยเนาะนะคะเราก็จะได้ไปแจ้งความนะคะไปเป็นลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะคะเพื่อที่เราจะได้ให้ทางธนาคารตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นบัญชีของผู้ที่กระทำความผิดเนาะนะคะมาโอนเข้าบัญชีเราให้เรากลายเป็นเป็นผู้ต้องหานะคะโอ้โหอันนี้จะทำให้เสียเวลาแล้วก็มีความยากลำบากในภายหลังดังนั้นนะคะต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีด้วยนะคะคราวนี้ข้อที่5ค่ะถ้าหากว่ามีคนแจ้งว่าโอนเงินผิดนะคะก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งโอนเงินคืนกลับแต่ว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยจะต้องไปที่สถานีตำรวจนะคะไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วก็นำบันทึกเนี่ยไปที่ธนาคารต้นทางธนาคารต้นทางก็จะเป็นการประสานกับปลายทางปลายทางก็จะประสานเจ้าของบัญชีนะคะอาจจะใช้เวลาในการแก้ไขยาวนานนิดนึงสำหรับผู้ที่โอนเงินผิดนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะรีบโอนคืนกลับเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าอาจจะตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้นะคะดังนั้นก็เป็นวิธีที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้เท่าทันนะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้เราเป็นบัญชีม้านะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะท่านที่อยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีชมอะควาเรียมฟรีนะคะท่านสามารถทักทายเราผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD แล้วก็บอกว่าขอรับบัตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อของทุกท่านเนี่ยนะคะมาจับสลากกันวันนี้จะแจกทั้งหมด3รางวัลแต่ว่าในหน้าไมค์วันนี้นะคะเราจะมีเป็นกระเป๋า Starbucks แจกให้กับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องค่ะดังนั้นหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราก็จะไปเล่นทายชื่อเพลงกันเลยนะคะแต่ท่านที่อยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์ท่านก็ต้องพิมพ์เข้ามาผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะเราก็จะนำรายชื่อของทุกท่านนะคะที่แจ้งว่าอยากได้บัตรเนี่ยจะจัดรายชื่อเนี่ยจนถึงเวลา 16:45 นแล้วเดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่อยากจะเล่นทายชื่อเพลงค่ะนะคะก็เตรียมความพร้อมได้เลยที่053-276-793นะคะคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกวันนี้เตรียมรับกระเป๋า Starbucks ส่งตรงถึงบ้านนะคะก็มาทายชื่อเพลงแรกกันดีกว่าค่ะว่าคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงนี้ถูกหรือเปล่านะพร้อมแล้ว053-276-793ค่ะ

0: คุณฟังค่ะแถมเนื้อเพลงให้ด้วยนะแต่จริงมีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะโทรมาคือทราบว่าตัวเองคือตอบไม่ถูกอยู่แล้วค
0: ่ะ
1: แต่ก็อยากจะโทรมาเฉยๆค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ได้ค่ะ
1: เนี่ยก็ทายไม่ถูก
0: แต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนกติกาสำหรับคำถามแรกเนี่ยนะคะบอกว่าให้ผู้จัดเนี่ยทายชื่อผู้ที่โทรเข้ามาถ้าทายถูกเนี่ยผู้จัดได้รับรางวัลอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
1: แน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้ไม่มีบิดพริ้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ทายว่าเป็นคุณป้านุชนะคะ
1: ขอบคุณค่ะน่ารักจังเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าโทรมาแย่เล่นถ้าทายไม่ถูกหรอกแต่ทราบว่าเป็นเพลงอะไรแต่ทายชื่อไม่ถูกค่ะ
0: ค่ะ
1: บอดสนิท
0: โอ้ยค่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณคุณป้านุชนะคะที่คิดถึงกันแล้วก็ทักทายเข้ามาผ่านรายการนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะทำงานที่มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณป้านุชน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงนี้ถูกนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่053-276-793นะคะมารับสายกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อวีรพงศ์ครับ
0: คุณวีรพงศ์คุณวีรพงศ์เมื่อกี้เปิดสั้นๆคุณวีรพงศ์ทราบชื่อเพลงแล้วใช่ไหมคะ
2: โอ้พอได้นะครับลองลุ้นๆดูคร
0: ับ ลองลุ้นๆดูเนาะเดี๋ยวให้ฟังไตเติ้ลอีกนิดนึงนะอินโทรอีกนิดนึงนะ
2: ได้ครับสิบห้าสิบครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณวีรพงศ์บอกว่า50-50นะคะดังนั้นขอทราบชื่อเพลงเลยค่ะ
2: ชื่อเพลงเบาๆครับของซิงคูล่าครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่เพลงนี้นานแล้วเนาะ
2: นานแล้วครับ 7-8 ปีที่แล้วป่ะ
0: อืมค่ะแต่ว่าก็คือชื่อเพลงเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรนะคะ
2: เบาๆคร
0: ับเบาๆนะคะแต่ฟังแล้วก็เบาๆสบายๆเลยนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ค่ะคุณฟังรายการของเราอยู่แถวไหนคะ
2: กำลังใช้รถอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จะเข้าลำพูนคร
0: ับ ค่ะแล้วปริมาณรถเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: เคลื่อนตัวได้ดีนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวรบกวนบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเพลงแรกในรายการนะคะคุณวีรพงศ์ก็ถ่ายถูกต้องแล้วด้วยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าเบาๆนะคะเป็นเพลงแรกที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกทายชื่อเพลงกันค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทายต่อกันเลยวันนี้เราจะเล่นทายกันสัก3เพลงดีกว่าไหมคะอยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็มีความสุขกับการฟังเพลงนะคะมาต่อกันอีกสักเพลงค่ะว่าคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงนี้ถูกไหมนะคะพร้อมแล้วนะคะที่053276793นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็คือเพลงนี้นะง่ายมากๆเลยก็ฟังอินโทรพอนะคะค่ะรับสายกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: ชื่อออมค่ะ
0: คุณออมคุณออมฟังแค่อินโทรเนี่ยนะคะตอบได้เลยถูกต้องไหมคะ
1: ฟังแป๊บเดียวเอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะก็เลยเพราะว่าดนตรีเขาเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวให้ฟังอินโทรให้ฟังอินโทรอีกทีนะคะค่ะคุณออมค่ะก็คืออินโทรของเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเลยให้ฟังอินโทรค่ะเพลงอะไรนะคะคุณออมขา
1: เดี๋ยวค่ะแป๊บนึงค่ะ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ตอนนี้นะคะอยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะบอกว่าขอรับบัตรนะคะอยากได้บัตรเนาะเดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อทุกท่านนะคะมาจับรางวัลกัน3รางวัลเพราะว่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่มอบให้นะคะ1บัตรเนี่ยเข้าชมได้ถึง4ท่านด้วยกันแล้วก็เข้าชมอควาเรียมฟรีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณออมขาคุณออมพร้อมหรือยังคะ
1: ค
0: ่ะเชิญเลยค่ะ
1: อย่าดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือชื่อเพลงหรือเปล่าคะ
1: ชื่อเพลงค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมคุณออมมั่นใจเลยไหม
1: มั่นใจค่ะ
0: มั่นใจนะคะและแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้คุณออมฟังอีกนิดนึงดีกว่าว่าคุณออมมั่นใจนะจะใช่จริงหรือเปล่านะคะ

0: แถมเนื้อร้องให้แบบนี้นะคะคุณออมบอกชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ
1: อย่าดีกว่าค่ะอ
0: ย่าดีกว่านะคะแล้วก็เป็นชื่อเพลงที่ถูกต้องค่ะโอ้โหคุณออมเก่งมากๆเลยเพราะว่าเราฟังแค่อินโทรเนาะนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยอินโทรเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะก็เป็นของวงไมโครนะคะยินดีกับคุณออมด้วยค่ะคุณออมบอกเบอร์โทรเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะผลงานของไมโครนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เพลงที่2นะคะที่ให้คุณผู้ฟังทายชื่อเพลงกันคุณออมก็ทายถูกต้องเลยนะคะผลงานของไมโครนะคะกับเพลงที่ชื่อว่ายาดีกว่าคุณผู้ฟังคะอีกเพลงนึงอ่ะนะคะสำหรับการแจกกระเป๋า Starbucks นะคะส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะมาทายชื่อเพลงสุดท้ายกันวันนี้ค่ะเพลงที่3คุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะ0532767939ค่ะ

0: คุณฟังค่ะต้องบอกว่าเพลงที่3นี้นะคะตั้งแต่ต้นเพลงก็คือเป็นชื่อเพลงเลยนะคะก็มารับสายคุณฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับ
0: ค่ะก็ถ่าย

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับกิจกรรมการทายชื่อเพลงนะคะทั้ง3เพลงนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ตอบถูกต้องแล้วก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็จะสัมภาษณ์ท่านรองศักดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาตอนนี้มีเวลากับเราจนถึง 17:00 นแล้วใช่มั้ยคะ
1: ได้ครับพ
0: ี่
1: ต้อมคร
0: ับโอเคค่ะดังนั้นนะคะท่านรองศักดาขาก็วันนี้เนี่ยนะคะพี่ก็ให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะที่อยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็พิมพ์เข้ามาผ่านเพจตอนนี้เนี่ยก็มีรายชื่อทั้งหมดนะคะสำหรับผู้ที่บอกว่าอยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งหมด14ท่านด้วยกันนะคะก็ตอนนี้ปิดรายชื่อ14ท่านแล้วนะคะแล้วก็จะมาจับสลากกันนะคะแจกบัตรกัน3รางวัลเพราะว่า1รางวัลเนี่ยสามารถเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ถึง4ท่านนะคะแล้วก็เข้าชมอควาเรียมได้ด้วยนะคะท่านแรกนะคะหมายเลข1เนี่ยคุณสิริพรหมายเลข2คุณจันยาหมายเลข3คุณกันนิกาหมายเลข4คุณปรีชาหมายเลข5น้องแนทหมายเลข6คุณวีรพงษ์หมายเลข7คุณยุพินหมายเลข8คุณหัตถการนะคะหัตถการนะคะหมายเลข9คุณพรชัยหมายเลข10คุณสุวิมลหมายเลข11คุณสุชามาศหมายเลข12คุณออมหมายเลข13คุณอามหมายเลข14คุณฤทธิ์นะคะเอาละค่ะท่านรองศักดาค่ะเดี๋ยวเราขอจับรางวัล3รางวัลแป๊บนึงนะคะว่าหมายเลขท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีนะคะท่านแรกเลยนะคะก็เขย่าเขย่านะคะ14ท่านนะคะจับรางวัลกันแล้วท่านแรกที่โชคดีนะคะได้แก่หมายเลข2ค่ะหมายเลข2คุณจันยานะคะต่อกันเลยนะคะสำหรับผู้โชคดีท่านที่2วันนี้เราแจกกัน3รางวัลท่านที่2ได้แก่หมายเลข8หมายเลข8คือคุณหทัยการค่ะแล้วก็รางวัลสุดท้ายของวันนี้ก่อนนะคะขย่าวนะคะท่านสุดท้ายที่โชคดีได้แก่หมายเลข10ค่ะคุณสุวิมลนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะคะค่ะท่านรองศักดาคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็ช่วงเย็นนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับปริมาณรถก็ค่อนข้างมากแล้วก็เอาอันแรกก่อนนะครับตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับBYD CV ครับที่จัดที่สนามกีฬา700ปีนะครับก็ทีมชาติไทยน่าจะกำลังลงแข่งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่อยู่อำนวยความสะดวกบริเวณแยกเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่ช่วงนี้คงจะลดในเส้นทางปกติแต่หากการแข่งขันเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะมีรถจากด้านในที่เคลื่อนออกมาอีกนะครับก็อาจจะทำให้ในถนนคันคลองในจุดดังกล่าวมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการจราจรนะครับณเวลานี้เท่าที่ดูนะครับโดยภาพรวมเนี่ยในจุดที่ยังมากเนี่ยลินคำเยอะนะครับลินคำเชียงใหม่ภูคำยังมีปริมาณรถที่ค่อนข้างมากอยู่ในตอนนี้นะครับเช่นเดียวกับบริเวณในถนนนิมมานนะครับเจ้าหน้าที่ประจำจุดหมายประจำจุดเรียบร้อยนะครับแต่ในทุกด้านเนี่ยค่อนข้างมากแทบจะทุกด้านเลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบริหารจัดการอาจจะชะลอตัวพอสมควรนะครับต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปจุดดังกล่าวนะครับหรือจะเข้าไปแต่เผื่อเวลาได้ถ้าเผื่อเวลานิดนึงนะครับหรือยังไม่เข้าตอนนี้ท่านก็ดึงเวลาอีกสักนิดนึงเพื่อให้การจราจรมันคลี่คลายนะครับเพราะว่าเยอะในทุกด้านนะครับบริเวณแยกขวงสิงห์รถเติมเข้ามาจากถนนโชตนายังไม่หมดนะครับยังมีเกือบจะทุกด้านเลยนะครับทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกรวมถึงฝั่งขาที่มาจากโลตัสคำเที่ยงก็

0: ่อนข้างยาวนะเวลานี้นะครับเชียงใหม่พร้าวเวลานี้เท่าที่เห็นในฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะครับรวมโชคมาฟ้าห้ามฟ้าห้ามออกไปรวมโชครถเคลื่อนได้4ช่องทางนะครับแต่ฝั่งที่ยาวเนี่ยคือฝั่งที่มาจากแม่ทาวนะครับเจ้าหน้าที่ก็น่าจะดึงรถในฝั่งนี้เพิ่มระยะเวลาอีกนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลว่าที่แยกฟ้าห้ามเคลื่อนได้นะครับที่แยกรวมโชคเนี่ยอาจจะชะลอตัวนะครับในฝั่งที่มาจากแม่ทาวเชียงใหม่ดอยสะเก็ดครับคู่ขนานกันเลยนะครับรถที่จากตลาด3แยกนะครับจากแยกแม่ทาวนะครับยังมีรถเติมเข้ามาแต่จากแม่ทาวเข้ามาสารเด็กหมดหรือยังณเวลานี้ยังไม่หมดนะครับมีชะลอตัวอยู่บริเวณจุดเดียวเองนะครับคือบริเวณทุ่งโฮเทลด้านทิศเหนือหน้าขนส่งอาเขตในฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้าขี้คายหมดแล้วยาวไปจนถึงหน้าโรงเรียนปิ้นยาวไปจนถึงสะพานนครพิงฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งขาออกเมื่อขาเข้าโฟลแล้วฝั่งขาออกก็คือการรับบุตรหลานแล้วกำลังจะเดินทางออกก็จะทำให้มีการจราจรที่ชะลอตัวสักนิดนึงนะครับฝั่งขาออกยังเยอะนะครับเช่นเดียวกับฝั่งที่จากหนองประทีปมาที่ศาลเด็กก็ยังมีรถใช้เส้นทางนะครับอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลผมแซงนิดเดียวครับเมื่อเวลา 16:21 นาทีโดยประมาณนะครับมีอุบัติเหตุบริเวณหัวเกาะบ้านธนาวันก็คือจากสะพานเฉลิมพระเกียรติจากศูนย์ราชการมาทางแยกรวมโชคนะครับก็เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่มีคราบน้ำมันนะครับก็เลยแจ้งเทศบาลเขาเข้ามาทำความสะอาดด้วยเย็นนี้มี2เคสนะครับคือแยกสารเด็ก1เคสแล้วก็หัวเกาะบ้านธนาวันอีก1เคสก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับรถค่อนข้างเยอะในการเดินทางในการใช้เส้นทางช่วงเย็นวันนี้สุดสัปดาห์นะครับมาดูถึงแยกหนองประทีปบ้างนะครับหนองประทีปจากบวกโคลกวัฒนธรรมเจริญเมืองยังมีเติมเข้ามาอยู่เลยนะแต่ด้านอื่นๆเคลื่อนได้ด้านในยังแน่นนะครับเข้าถนนเจริญเมืองหน้าโรงเรียนสารศาสตร์ไปจนถึงทุ่งโฮเทลด้านทิศใต้นะครับพอเลยทุ่งโฮเทลด้านทิศใต้ไปในฝั่งขาเข้าเคลื่อนได้หมดฝั่งขาออกก็มีท้ายแถวแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมว่าหนาแน่นพอสมควรนะณเวลานี้บางช่วงแม้จะดูแล้วว่าจะไหลได้เจ้าหน้าที่ก็ยังประสานการปฏิบัติกันอยู่เพื่อดึงรถออกให้นะครับมหิดลตอนนี้ฝั่งขาเข้าโฟลว์หมดแล้วนะครับฝั่งขาออกก็มีรถใช้เส้นทางแต่ก็ยังไหลได้ณเวลานี้นะครับฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหายาวไปจนถึงนู่นแหละหน้าวาลีแยกหนองหอยนะครับไปถึงภาค5ไปถึงแยกสนามบินนะครับก็ยังเท่าที่เห็นเคลื่อนได้หมดนะครับแต่ฝั่งที่ยาวบริเวณแยกสนามบินเนี่ยคือฝั่งที่ออกจากถนนที่พระเนตรหายานะครับศูนย์วัฒนธรรมฝั่งนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ฝั่งแต่เชียงใหม่ฮอดเข้ามีจังหวะเคลื่อนได้เป็นบางช่วงมีชะลอตัวตรงจุดที่จะก่อนถึงแยกแล้วก็อีกนิดนึงเพิ่มเติมก็คือว่าบริเวณแยกสนามบินฝั่งที่108เชียงใหม่ฮอดเข้ามานะครับพี่ที่อยู่แขวงนะครับก็เป็นคณะกรรมการอนุกรรมการขนส่งด้วยกันท่านก็แจ้งมาว่าได้ติดป้ายจุดกลับรถไว้เรียบร้อยแล้วนะนะครับได้ติดป้ายจุดกลับรถไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ารถบางคันตอนไม่มีป้ายท่านยูเทิร์นพอยูเทิร์นไม่พ้นรถด้านหลังก็เกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับขอให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรนะครับทางแขวงได้ดำเนินการติดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าวัฒโนนะเวลานี้เคลื่อนได้แต่ในถนนอารักษ์คูเมืองด้านในนะครับมาจนถึงหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาดรถยังค่อนข้างเยอะคูเมืองด้านนอกเคลื่อนได้คูเมืองด้านในยังมีรถใช้เส้นทางนี่คือสภาพการจราจรเย็นนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงครับค่ำนี้นะครับเวลา2ทุ่มจนถึงตี5งานไฟฟ้าใต้ดินจะเริ่มลงหน้างานวันนี้เป็นวันแรกนะครับเริ่มลงหน้างานวันนี้เป็นวันแรกจุดที่จะเริ่มก็คือบริเวณ3แยกตรงจุดตัดกับถนนเชียงรายก็คือแยกเกษตรนิมมานนะครับผมท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทางไฟฟ้าก็จะลงดูหน้างานกันตอน2ทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นงานไฟฟ้าใต้ดินในถนนนิมมานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาสักระยะผ่านเพจวิทยุจราจรส่งต่อข้อมูลให้พี่น้องประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือแล้ว NT เริ่มเมื่อไหร่ NT เริ่มวันที่15สิงหา นะครับเพราะฉะนั้นงานจะมีทั้งไฟฟ้าทั้ง NT ส่วนประปาเนี่ยตอนนี้ได้ข้อมูลว่าอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยนะครับตอนนี้หาผู้รับจ้างเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของโครงการสมาร์ทนิมมานก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในช่วงเย็นวันนี้ครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านรองศักดามากๆเลยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่ต้อมครับตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังแข่งอยู่ครับ
1: ค่ะไปเชียร์กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรก็กลุ่มงานจราจรนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสอบถามสามารถโทรไปที่ห้องศูนย์วิทยุของกลุ่มงานจราจรได้นะคะที่0353235595นะคะ
0: ใช่ครับพี่ต้อมครับหรือบางเรื่องบางเคสคิดว่าเอ๊ะสอบถามไปแล้วมันไม่จบไม่เคลียร์ก็สามารถขอเบอร์ผมจากห้องศูนย์ได้ผมพร้อมที่จะรับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับ
1: โอ้โหน่ารักมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินขอบคุณมากมากค่ะ
0: ครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
1: ค่ะคุณฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารส่วนราชการให้การต้อนรับณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งภายหลังการติดตามสถานการณ์แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อสรุปสถานการณ์ต่อไปรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1 ล้านบาทพร้อมเตรียมผลักดันการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
6: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ4 ครั้งในอดีตซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1 ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ.2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25 ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดภายในไม่กี่วันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่นายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธ.อ.ส.เปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือ ออกเป็น2กรณีได้แก่กรณีบาดเจ็บสาหัสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปีและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินระยะยาวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาน
7: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมติวเข้มเยาวชนและอาสาสมัครกว่า400คนเสริมทักษะการดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาลและการสื่อสารกับผู้สูงวัยมุ่งปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนพร้อมรับมือสังคมสูงวัยปี2569ที่มีผู้สูงอายุพุ่งสูงถึง 13.33 ล้านคนทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้สูงอายุมากถึง 583,466 คนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยโดยการอบรมมีการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงวัยขั้นเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงอาสาสมัครรวม400คนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยในครอบครัวซึ่งเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนผู้ดูแลในอนาคตพักศิราพรพินโยสวทนครราชสีมารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
5: โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
5: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตะเกียรติชัยข้อมูลข่าวสารสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยด้วยบอกกับฉันว่าจะทำได้ยังไงทักทายกันที่053-276-793นะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะเป็นประโยชน์รวมถึงมาตรการโครงการที่น่าสนใจช่วงแรกมีข่าวสารเรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการนะคะที่ตอนนี้ก็ยังมีการหารือร่วมกันที่จะใช้ Data Center แห่งใหม่จะติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลอย่างเช่นระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบการเข้าออกระบบเครือข่ายแล้วก็มีการเพิ่มเสถียรภาพนะคะซึ่งก็จะเพิ่มเสถียรภาพของระบบลดความเสี่ยงจากการหยุดให้บริการและรองรับการใช้งานและตอนนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ฐานข้อมูลคนพิการรองรับการบริหารจัดการสิทธิ์ของคนพิการกว่า2ล้านคนครอบคลุมการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิ์การจ่ายเบี้ยความพิการหรือว่าการเชื่อมโยงสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็สนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภาครัฐนะคะตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลควบคู่กับการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องโดยเฉพาะคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบที่รองรับการบริหารจัดการในระยะยาวแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐในยุคดิจิทัลด้วยนะคะก็คือเป็นโครงการสร้างพื้นฐานดิจิทัลพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้บริการให้ครบนะคะทุกช่วงวัยแล้วก็จะมีช่องทางต่างๆที่สามารถจะไปติดตามข้อมูลทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เป็นระบบหลักการให้บริหารจัดการแล้วก็รองรับบริการด้วยความปลอดภัยมีความต่อเนื่องด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีบทเพลงที่แนะนำเข้ามาก็คือใกล้ของสครับนะคะรวมถึงบทเพลงเก่าๆของคุณปามี่กุญแจที่หายไปจากทางอำเภอสันทรายด้วยค่ะทักทายกันได้นะคะที่053 276 793เดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางเพราะช่วงนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเยอะนะคะทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกิจกรรมการประชุมสัมมนากิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬานะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของเราด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามการเรื่องของการเป็นห่วงเทรนด์ที่การทำศัลยกรรมหรือว่าการไปดูตรวจสอบคลินิกเสริมความงามนะคะเป็นห่วงเทรนด์ดูดไขมันสร้างร่อง11ซึ่งทางสคบเองก็ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะย้ำว่าราคาที่โฆษณาเนี่ยต้องเป็นราคาที่จ่ายจริงซึ่งทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเผยถึงกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งหลังเข้ารับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อก็คือร่อง11โดยเห็นโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะและในวันที่ผ่าตัดเนี่ยกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกับว่ามีการแจ้งโปรโมชั่นราคานี้แต่พอไปผ่าตัดเนี่ยเก็บเพิ่มขึ้นนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบริการไม่ตรงปกโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงกิจการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการสานต่อนโยบายของภาครัฐในการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์นะคะก็เลยมีการสั่งการให้ทางสคบเนี่ยตรวจสอบกรณีดังกล่าวเรื่องการกำกับอำนาจหน้าที่พร้อมประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็ดูมาตรฐานสถานพยาบาลและแพทยสภาซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์นะคะก็เป็นห่วงการที่จะได้ดูนะคะว่าบริการเสริมความงามในสื่อออนไลน์เนี่ยราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจริงหากโฆษณาราคาหนึ่งแต่ว่ากลับเรียกเก็บอีกราคาหนึ่งเพิ่มเติมสูงขึ้นกว่าเท่าตัวผู้บริโภคเสียเปรียบนะคะตั้งแต่ก่อนเริ่มรับบริการและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการให้บริการต่างๆการให้ผู้บริโภคลงนามในเอกสารที่ระบุว่าไม่รับประกันผลลัพธ์หรือมีข้อความที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องได้หากเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสคบก็จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีการย้ำค่ะว่าการคุ้มครองผู้บริโภคต้องเดินควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจที่สุจริตนะคะก็จะมีการเดินหน้าตรวจสอบการให้บริการกำหนดราคาและเงื่อนไขสัญญาของธุรกิจบริการเสริมความงามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการให้บริการและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมรวมไปถึงเงื่อนไขที่ใช้ในการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านใดที่ได้ไปดูว่าเอ๊ะโฆษณาในสื่อออนไลน์เนี่ยเกินจริงไม่ตรงปกนะคะหากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขที่เสียเปรียบสามารถที่จะร้องเรียนได้ค่ะที่สายด่วนสคบ1166นะคะสายด่วนสคบ1166หรือว่าทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ocpbconnect.com
pb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะตอนนี้สคบก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมความงามด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็ยังคงมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางสสวธนาคารกรุงไทยแล้วก็บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนดำเนินโครงการเพื่อที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยแล้วก็สนับสนุนผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะคะที่จะได้สร้างอาชีพเสริมด้วยนะคะสนับสนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าซื้อแพ็กเกจธุรกิจแฟรนไชส์ของภาครัฐเนี่ยจะออกให้ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจนะคะก็คือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายแล้วก็มุ่งสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจนะคะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นสนใจสามารถติดต่อหรือว่าศึกษารายละเอียดได้นะคะหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thaichuaithaifranchise.dbd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วนได้ที่1570นะคะก็ท่านใดเนี่ยชอบเกี่ยวกับธุรกิจอันไหนอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้แล้วก็เป็นธุรกิจที่มีพี่เลี้ยงนะคะมีพื้นที่ให้โอ้โหเยอะแยะกับสิทธิประโยชน์มากมายสิ้นสุดโครงการในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะรัฐช่วยจ่ายคนไทยยิ้มได้เศรษฐกิจไทยก็เติบโตวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าสำหรับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนวันนี้น้องเก่งมาพร้อมกับสายฝนเลยคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้ามานั่งจัดรายการเนี่ยต่างนอกฝนตกนะเจ้าในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ฝนตกนะเจ้าซึ่งก็ต้องมีการตรวจนะเจ้าตรวจสอบสักหน่อยว่าตอนเนี้ยเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลในการเดินทางสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางกันอยู่นะเจ้าจะได้เพิ่มความระมัดระวังกันสักหน่อยในช่วงเวลานี้เจ้า6โมงแรงตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่คุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาลำปางน่านลำพูนแพร่ตากสุโขทัยพิษณุโลกนะเจ้ากำแพงเพชรเนาะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเฮาโฟกัสมาที่เชียงใหม่ก่อนเชียงใหม่ตอนนี้มีฝนตกหลายพื้นที่คุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นอำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยปราการกัลยาณิวัฒนาแม่แตงพร้าวสะเมิงแม่ริมสันทรายแม่แจ่มแม่วางสันป่าตองหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสารปีสันกำแพงแม่อ่อนจอมตองดอยหล่อฮอดดอยเต่าแล้วก็อมก๋อยค่อนข้างจะทั่วถึงเลยนะเจ้าคุณกะมนเทพบอกว่าแม่แฟกใจดีแม่ครัวตกหนักเลยครับเอ้าดูแลทรัพย์สินสิ่งของดูแลสุขภาพร่างกายรวมถึงเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเจ้าหลายพื้นที่ที่มีฝนตกนี่เฮาส่งความห่วงใยฮือแก่กันและกันนะเจ้าในทุกๆพื้นที่แต่กึดไปแหมตางนึงฝนตกก็จะได้เย็นดีเนาะคุณผู้ฟังอันกันว่าฝนบ่ตกแล้วก็มืดๆบดอยู่หั่นมันฮ้อคุณผู้ฟังเจ้ามันฮ้อนเนาะมันใจบดีมันมะม่วนเนาะแต่ว่าถ้าว่าฝนตกแล้วมันก็จะดีนะเจ้ามันก็จะดีมาเนาะมันจะได้สบายอกสบายใจกันสักหน่อยซึ่งในช่วง6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเพิ่นมีการรายงานนะว่าภาคเหนือเนี่ยตั้งแต่ค่ำวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังก็ยังต้องฮือพี่น้องประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนื้อเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนบ้านเฮาเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปางแล้วก็แพร่โดยมีฝนตกหนักมากนะเจ้าคุณผู้ฟังหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเจียงรายพะเยาแล้วก็น่านบอกว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการเดินทางดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายบอกว่าเจียงรายก็ตกเหมือนกันครับนะเจ้าบอกว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเนี่ยเฮาก็ส่งความห่วงใยให้แก่กันและกันคุณโกนะเจ้าว่าสวัสดีครับขอเพลงทั้งรู้ก็รักของชรัตเฟื่องอารมณ์โอ้เปิดมาได้นะเจ้าของคุณชรัตเนี่ยเพลงทั้งรู้ก็รักนี่มาตึงม้วนโดนอกโดนใจแต่ว่าช่วงนี้น้องเก่งเปิดเพลงลูกทุ่งกับเพลงกำเมืองนะเจ้าต้องขอสุมาตัวที่งานเพลงที่แนะนำมาเนี่ยบ่สามารถจะเปิดได้ในรายการนี้นะเจ้าอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเจ้าฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าจะเนี่ยยังอยู่ก็ตามขอให้เป็นช่วงเวลาที่สร้างความสุขสบายกายใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเจ้าวันนี้น้องเก่งเริ่มต้นกับเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้นะเจ้าวันนี้เราอาจจะได้ส่งกำลังใจให้กับไผไปนะเจ้าแต่ว่าปลายตางเนี่ยเพื่อจะฮับฮู้ก่ออันนี้ก็บ่ฮู้เหมือนกันแต่ว่าเราส่งไปละส่งกำลังใจไปด้วยความจริงใจเลยนะเจ้าเอาละคุณผู้ฟังเจ้ายังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อเจ้า

กลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธองานเพลงม้วนๆแห่งเพลงเนื่องตี้เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงต้นๆของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะเจ้าเป็นวันที่เราก็จะได้ฟังเพลงกันไปแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าส่วนเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ปะกันเราสองวันเราไม่ได้ปากกันเราจะมาปากกันแฮมเตอร์เนื่องกับวันจันทร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงทุกช่องทางเหมือนเดิมเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงช่องทางที่เราจะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงม้วนๆไปกับคุณผู้ฟังในทุกๆช่องทางนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนะเจ้าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยน้องเก่งจะเป็นวันศุกร์เนาะเสาร์อาทิตย์หลายท่านหลายคนก็หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านนะเจ้าแต่ว่าวันเสาร์น้องเก่งก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วง9โมงเช้าช่วงของรายการร่วมสร้างประเทศไทยแล้วก็บ่าย2โมงช่วงของรอบบ้านล้านนาส่วนมากน้องเก่งก็จะไลฟ์ในช่วงบ่าย2โมงเนาะแล้วก็ในช่วงวันอาทิตย์เจ้าวันอาทิตย์นี่เขาปะกันแต่เจ้าเลยนะเจ้าปะกันแต่เจ้าเลยกับช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน9โมงเช้าวันอาทิตย์นะเจ้าเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามส่งกำลังใจให้กันนะเจ้าเนาะก็จะได้นำเสนอเรื่องราวดีๆตัวเช่นกันนะเจ้าข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เชียงใหม่เจ้านายศิวธมิกนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้นำจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเจ้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติเจ้า12สิงหาคม2569เพื่อสร้างประโยชน์แล้วก็ส่งต่อความห่วงใยสู่ประชาชนตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะเจ้าซึ่งในงานก็มีกิจกรรมเพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าการออกโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวการแจกพืชพักเพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะเจ้าการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมถึงฮื้อบริการตัดผมฟรีการฮื้อบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในการจัดดนตรีในสวนนะเจ้าฝึกอาชีพรวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็บริการสาธารณะอื่นๆแห่มหลากหลายสิ่งอย่างนะเจ้าคุณผู้ฟังในงานนี้นะเจ้ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของจังหวัดเชียงใหม่เนอะเจ้าเนาะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น้องเก่งนำมาบอกต่อบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือของเมืองเชียงใหม่เฮาเป็นจะได้พ้องมีไผฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่กันอยู่พี่น้องตังเชียงดาวแม่แตงแม่ริมฝนตกกันนักก็เจ้าเนาะเป็นจะไรกันพ้องเนาะทักทายกันเข้ามาได้เนอะเนาะถ้าว่าคุณผู้ฟังติดตามทางไลฟ์ TikTok ของน้องเก่งนะเจ้าในช่องดีเจเก่งก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยไผ่ที่ติดตามทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ก็เล่าสู่กันฟังทางโทรศัพท์ได้เลยเนอะเจ้าเอาละตอนนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงม้วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องเลือกเสียงหวานๆของศิลปินไม้เมืองเจ้า

ความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้นะจ๊ะเรื่องความคิดถึงการกึดตึงหาไผ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ห้ามบ่ได้ขอบคุณคุณรุจิโคกหนองนาเจ้าบอกว่าฟังในสวนโคกหนองนาแม่วางครับวิทยุแดนดินถิ่นล้านนา 103.5 สันป่าตองขอบพระคุณเจ้าขอบคุณ 103.5 ที่ฮับสัญญาณรายการรอบเวียงเชียงใหม่ออกอากาศกันตัวเดี๋ยวไว้วันหน้าวันตาน้องเก่งมีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมสถานีเนอะเจ้าเนาะช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยที่อยู่เป็นกู้เป็นกีมกันนะเจ้าตะกี้อายภัยบูนนำเที่ยวนะเจ้าบอกว่าตอนนี้ที่แม่ลายแม่กำปองดอยแม่ลายแม่กำปองฝนตกหนักนะเจ้าเนาะไผ่เดินทางเส้นทางนั้นก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะเจ้าเพิ่มความระมัดระวังบับประมาทกับการเดินทางเจ้าถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาเดินทางมันจะจ้าสักหน่อยแต่มันมีความปลอดภัยคุณผู้ฟังเจ้าบ่เฮาก็จะมองบ่มองข้ามนะเจ้าในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เฮายังคงต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกคุณผู้ฟังเราก็จะต้องบ่ประมาทนะเจ้าไม่ประมาทกับเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงที่ฝนตกนะเจ้ารวมถึงภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะเสี่ยงกับน้ำท่วมนะเจ้าน้ำท่วมดินสไลด์หรือถ้าฝนตกมาหน่อยเนี่ยปริมาณหนักๆสักหน่อยในบ้านเฮาก็จะบ่รอดอย่างเงี้ยนะเจ้าอันนี้ก็ของเรามาระวังแล้วก็หมั่นตรวจสอบดูแลนะเจ้าในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนตวยที่ตามสวทเชียงใหม่แห่งนี้ก็ได้นะเจ้าเฮามีรายงานเฮ้อโดยตลอดยิ่งถ้าหากว่าช่วงไหนที่มีเหตุการณ์ที่เฮาจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เนี่ยคลื่นนี้ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รับรองว่าบ่พลาดอย่างแน่นอนเจ้าน้องเก่งจะเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังนักๆเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังจะต้องมีความสุขสดชื่นแจ่มใสสบายกายสบายใจด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะกำลังย่ากินมื้อแรงนะเจ้าหรือกำลังเติมพลังกินข้าวแรงกันนะเจ้าหรือว่าจะขับรถเดินทางหรือว่าบางท่านพักผ่อนแล้วก็ตามมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำในช่วงเวลานี้เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ุณผู้ฟังคนจะไปอ่ะเอาเจือกมามัดเอาโซ่มาล่ามมันก็ตึงไปอยู่นะเจ้าเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เปิ้นต้องการนะเจ้างานเพลงม่วนๆน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้แรงวันที่เฮาปะกันเป็นประจำนะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักน้อยนึงเป็นประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะเจ้าขอปิดเฮือการบริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาชั่วคราวนะเจ้าเนื่องด้วยในวันที่7สิงหาคมวันนี้ในช่วงบ่าย2โมง25นาทีที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เจ้าแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำมีสีขุ่นแดงนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเจ้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเกาะขอบปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะเจ้าซึ่งตะกี้น้องเก่งก็หันเหมือนกันนะเจ้ามีคนรายงานเข้ามาว่าตังแม่ริมฝนตกหนักนะเจ้าลายตี้ลายตางฝนตกหนักหนักนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้ววันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นมีการแข่งขันนะเจ้ากีฬาวอลเลย์บอลซึ่งโหผู้คนเนี่ยทยอยเข้ามาที่จะมารอเข้าสนามกันตั้งแต่บ่ายโมงละนะเจ้าตั้งแต่เช้าละนะเจ้าบรรยากาศคึกคักแฟนวอลเลย์บอลทยอยเดินทางมาแลกริสแบนนะเจ้าพร้อมกับจับจองที่เตรียมเชียร์ศึกวอลเลย์บอลนะเจ้าพระเป็นบรรยากาศที่หน้าโรงยิมเนเซียมสนามกีฬา700ปีนะเจ้าก็เปิดประตูฮับเจ้าเจียงใหม่แฟนลูกยางไทยนะเจ้ามีการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD นะเจ้า CV Cup 2026โดยเริ่มแข่งนัดแรกแต่บ่ายโมงก็คืออินโดนีเซียนะเจ้าอินโดนีเซียกับเวียดนามแล้วก็นัดที่2 4โมงเกิงนักตบสาวไทยทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์นะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังหันภาพนะเจ้าจากหน้าประตูของสนาม700ปีประตูทางเข้าสนามแข่งขันเนี่ยคนแน่นมากนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆให้ได้ฟังแฮมเพลงนึ่งตะกี้ฟังเพลงพยายามที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นแฮมนึ่งงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในยามแรงผ่านในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

งานเพลงที่มีชื่อว่าว้าวนะจ๊ะมันผิดที่เฮาไปฮักเปิ้ลคนเดียวนะเจ้าเปิ้ลไม่ได้มีใจที่จะฮักเฮาแต่มันก็เป็นความสุขคุณผู้ฟังมันความสุขตั้งใจนะเจ้าแม้กระทั่งตัวเฮาเองเฮาก็บ่สามารถที่จะไปฝืนความรู้สึกของตัวเองได้นะเจ้างานเพลงม่วนๆน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าตี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการวันนี้กันแล้วซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฮับฟังรายการกันได้นะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาก็จะได้มาปะกันได้มาอู้มาจากันนะเจ้าต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยที่ติดตามถ้าฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่บอกว่าจะเป็นทางช่องทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่หรือว่าบางท่านติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์รายการผ่านช่องTikTok DJ เก่งต้องขอบพระคุณนักนักนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการส่งกำลังใจให้กันนะเจ้าหากว่าคุณผู้ฟังแวะเข้ามาพอมายื้อมากอยนอกก็จะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับกันและกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้นอกคุณผู้ฟังรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะนำเสนอแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันแฮมรอบนึงตอนนี้น้ำตกแม่สานะเจ้าน้ำตกแม่สาในเขตของอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยเปิ้นปิดให้บริการท่องเที่ยวนะเจ้าน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะเจ้าเพราะว่าวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้ฝนตกหนักนะเจ้าแล้วก็น้ำมีสีที่เปลี่ยนแดงขุ่นไปนะเจ้ามันก็เพื่อความปลอดภัยในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าต่างด้านของกรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตือนพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและก็พังงาเฝ้าระวังในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่7-9สิงหาคมซึ่งพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือแม่แจ่มแม่อายฝางชัยประการแล้วก็พร้าวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาเตือนบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันไว้เนาะในช่วงท้ายของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่แวะเข้ามาทักทายกันในช่วงใต้ๆของรายการแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงท้ายๆสุดก็ยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าเฮาจะปะกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วง

ของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยวันจันทร์หน้าเราจะวันจันทร์หน้าคุณถึงจะได้ปะกันหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าน้องเก่งจะอยู่กับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนที่เข้ามาอยู่เป็นคู่กันเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเข้ามาติดตามรายการต่างๆด้วยกันนะเจ้าเนาะหากว่ามีการรายงานข่าวสารในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมหรือฝนตกหนักนะเจ้าสิ่งที่จะต้องนำมาเตือนภัยสวทเชียงใหม่เฮาพร้อมที่จะได้รายงานแล้วก็เตือนภัยให้กับทุกท่านในทันทีติดตามมูเฮานะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยมีท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศเจ้าท่านจะอำนวยการอยู่ที่นี่เพื่อที่จะให้มูเฮาได้ดูแลหับใช้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังเจ้าเอาละวันนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังกูท่านกูคนไปก่อนแล้วเราจะปิกมาปากกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทยกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนกลางของเยเมนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตอย่างน้อย58รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที่
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลในเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ก่อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็น รัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
4: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
5: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิค พร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ARTแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกๆประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
7: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
8: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
7: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AI ซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
9: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา ดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
10: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
9: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMFจะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
12: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแล้วมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้แนะส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิตเดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @ssothai หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
18: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมาริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่8 ดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
19: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
20: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
19: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำนะครับในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.วันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับเราพบกันปลายเดือนสิงหาปลายเดือนกรกฎาคมนะครับนี่ก็เพิ่งจะมีวันหยุดผ่านมาติดต่อกัน3วันนะครับกลับมาทำงาน1วันเดี๋ยวหยุดต่ออีก2วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นอีก1วันที่สำนักงานหรือว่าที่ทำงานต่างๆนี่อาจจะมีประชากรที่ทำงานนี่เบาบางลงไปนะครับเพราะว่าตามปกติแล้ววันหยุดที่เป็นลักษณะวันหยุดที่เขาเรียกว่าฟันรออย่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีหลายๆคนที่ขอใช้สิทธิ์นะหยุดช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้หยุดยาวกันไปถ้าใครหยุดวันนี้นะศุกร์ที่31อย่างเนี้ยนะครับก็ต่อเนื่องกันไปเลยถึง6วันนะครับอ้าวก็สลับกันดีๆนะครับในแต่ละสำนักงานนะฮะแต่ว่าจะหยุดอยู่บ้านนะครับหรือว่าจะมาทำงานก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับนะเย็นๆอย่างนี้ก่อนเข้านอนนะทำให้อารมณ์ดีกันก็ต้องมาฟังหนังสือสนุกๆที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะยิ่งนะครับในครั้งในช่วงนี้เป็นหนังสือนิทานด้วยบางคนบอกว่าเอ๊กลุ่มคนฟังรายการเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะทำไมให้ฟังนิทานนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆเลยนะครับว่าเวลาที่ให้ท่านผู้ฟังแนะนำหนังสือกันเข้ามาเนี่ยนะอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ไม่มักจะไม่ขาดเลยเนี่ยก็คือแนะนำกันเป็นประเภทของนิทานนะครับหรือว่าเรื่องท่านผู้ฟังมักจะใช้คำว่าเรื่องเบาสมองนะครับซึ่งทีมงานก็พยายามไปหามานะก็เอากลางๆก็แล้วกันเบาสมองบางทีมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องตลกโปกฮานะเรื่องตลกโปกฮาเนี่ยบางเรื่องนะโอ้โหสนุกนะครับแต่ว่าโดยถ้อยคำโดยภาษาเนี่ยอาจจะนำมาออกอากาศไม่เหมาะอาจจะต้องไปฟังกันในกลุ่มเรียกว่ากลุ่มปิดนะกลุ่มปิดเนี่ยฟังกันแล้วก็บางทีไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นเรื่องอนาจารหรืออะไรหรอกแต่บางทีการใช้ถ้อยคำนะคือคนแต่งเนี่ยเขาก็มีศิลปะวิธีใช้ถ้อยคำวิธีอะไรต่างๆเหล่านี้มันชวนให้สนุกสนานทำให้หัวเราะทำให้อารมณ์ดีกันนะแต่ก็นั่นแหละนะครับพอมาเป็นอยู่ในที่สาธารณะดิบางทีอาจจะต้องเอาอะไรที่เรียกว่าออกอากาศได้นะแล้วบางทีเราไม่รู้ว่ามีเด็กมาฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอท่านผู้ฟังว่าเรื่องเบาสมองก็ท่านแนะนำกันมาส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องในแนวของนิทานเนี่ยนะครับก็คงไม่ผิดคงไม่ผิดความคาดหวังของท่านผู้ฟังนะเป็นเรื่องสนุกกันนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงบรรยายภาพนะท่านผู้ฟังบอกว่าเอฟอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าผมจะบอกนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะก็ดูแล้วเวลาอาจจะไม่ทันอีกแล้วนะครับผมนี่ผัดผ่อนมาหลายครั้งนะฮะพรุ่งนี้น่าจะได้บอกจริงๆนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจะมีนะภาพยนตร์นะครับในเวอร์ชั่นเสียงบรรยายภาพหรือว่า audio description เนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็ จะมีคำถามให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักล่ารางวัลแล้วก็เป็นแฟนๆของบริการเสียงบรรยายภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ผมเข้าใจว่าทาง1414เนี่ยเขาอาจจะเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ประชาสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาผมจะมาเกริ่นๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังกี่เรื่องท่านฟังจะได้ฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อว่าความพยายามของชายชรานะครับและเรื่องที่2ชื่อว่าเวรกรรมที่ทำเวรกรรมที่ทำไว้นะครับไปฟังกันเลยครับ2เรื่องนี้เชิญครับ
2: เรื่องความพยายามของชายชรายังมีชายชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของมองทนไทหังในบริเวณเทือกเขาหวังหวูเทือกเขาหวังหวูเมื่อวัดโดยรอบแล้วจะเป็นระยะถึง700ลี้และสูงหลายพันหลาบ้านของชายผู้นี้หันหน้าไปทางภูเขาชายชรารู้สึกว่าการเดินทางไประหว่างบ้านของตนกับหมู่บ้านฝั่งโน้นมันแสนจะลำบากเหลือเกินเพราะเหตุว่ามีภูเขาหวังหวูกั้นกลางเอาไว้ดังนั้นในวันหนึ่งชายชราจึงได้บอกแก่เหล่าสมาชิกภายในครอบครัวของตนว่าเรามาช่วยกันตัดภูเขาหวังหมูและทำทางลัดตัดไปยังหมู่บ้านฝั่งโน้นกันเถิดเมื่อถนนเสร็จแล้วเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นได้ในระยะอันใกล้และสะดวกมากทีเดียวทุกคนต่างก็เห็นพ้องกับชายชราผู้นั้นแต่ภรรยาของเขาไม่ยอมเห็นด้วยนางได้กล่าวว่าภูเขามันทั้งสูงทั้งใหญ่ออกอย่างนั้นท่านจะเอาแรงที่ไหนไปทำลายมันได้กระนั้นก็เถอะถ้าท่านสามารถพังภูเขาลูกนี้ลงมาได้จริงๆแล้วท่านจะทำอย่างไรกับหินและดินที่ออกมาจากภูเขาลูกนี้เราก็ขนมันไปทิ้งทะเลนะสิชายชราตอบมาได้ตกลงพร้อมใจกันที่จะทำลายเทือกเขาหวังหูให้ทลายลงแล้วบรรดาลูกหลานของชายชราก็เริ่มลงมือทำงานทันทีทุกคนช่วยกันเอาดินและหินออกมากองไว้แล้วนำไปเททิ้งอย่างชายทะเลถึงแม้ว่าบรรดาสมาชิกในครอบครัวจะมีพร้อมเพรียงช่วยกันขุดเอาดินและหินออกจากภูเขาอย่างหามรุ่งหามค่ำก็จริงก็ยังมองไม่เห็นว่าภูเขาลูกนั้นจะราบลงได้จนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนภูเขาวังหูถูกปราบลงยังไม่ได้ครึ่งวันหนึ่งมีผู้คงแก่เรียนท่านหนึ่งมาพบเข้าและทราบเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ถึงกำหัวเราะเยาะและกล่าวว่าทำไมพวกท่านจึงเบาปัญญาเพียงนี้ชายผู้นั้นหัวเราะอย่างดูหมิ่นพวกท่านมีเพียงแค่นี้จะช่วยกันทลายภูเขานี้ลงได้อย่างไรต่อให้พวกท่านตายแล้วเกิดใหม่สักสิบชาติพวกท่านก็ไม่มีวันที่จะพังมันลงมาได้ชายชรามองชายผู้นั้นตั้งแต่เท้าจนศีรษะและพูดด้วยอารมณ์อันเยือกเย็นท่านนี่ช่างไม่มีความคิดเอาเสียเลยถึงแม้พวกข้าจะต้องตายไปก็จริงแต่ท่านอย่าลืมว่าพวกลูกหลานของข้าพเจ้าก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีกหลายชั่วคนภูเขานี้งอกไม่ได้แต่ลูกหลานผู้สืบสกุลของข้าพเจ้างอกได้เหมือนเมล็ดพืชวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานเหล่งของพวกนี้จะต้องทลายภูเขานี้ลงได้อย่างแน่นอนทีเดียวชายผู้นั้นถึงกับนิ่งอึ้งและเดินจากไปด้วยความอับอายยิ่งเรื่องเวรกรรมที่ทำไว้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีอยู่ในชนบทของพม่านั้นเมื่อภรรยาเขาป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างร้ายแรงและรักษาไม่หายอยู่หลายปีเขาได้หาหมออย่างดีที่สุดมารักษาพยาบาลให้พ้นจากความทรมานของโรคนั้นได้ตลอดมาถึงแม้เป็นโรครักษาไม่หายก็ไม่ยอมให้อาการร้ายแรงของโรคทรมานเขาได้แต่ในที่สุดเมื่อนอนป่วยไม่ลุกขึ้นเลยเป็นเวลากว่า10ปีแล้วภรรยาของเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมไปอย่างสงบตลอดเวลา10กว่าปีเศรษฐีก็ไม่ได้คิดนอกใจภรรยาและแม้เมื่อภรรยาถึงแก่กรรมไปแล้วหลายปีเศรษฐีก็ไม่ได้แต่งงานใหม่เศรษฐีคนนี้ไม่มีญาติพี่น้องเลยแม้แต่คนเดียวและไม่มีบุตรที่จะรับมรดกไม่มีใครที่จะสืบสกุลต่อไปถ้าเขาตายเมื่อใดสกุลก็จะสูญสิ้นทรัพย์สินสมบัติก็จะไม่มีใครรักษาวันหนึ่งเศรษฐีจะออกไปนอกบ้านก็ได้พบตะกร้าเก่าๆใบหนึ่งมีผ้าเก่าๆขาดๆปิดไว้วางชิดติดกับบานประตูจึงเปิดผ้าดูก็ ็ได้เห็นทารกชายเกิดใหม่ๆนอนอยู่ในตะกร้านั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนหน้าอกของทารกกระดาษนั้นมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยลายมือที่แสดงว่าผู้เขียนเป็นคนได้รับการศึกษาน้อยเต็มทีเศรษฐีจึงหยิบขึ้นมาอ่านมีใจความว่าท่านเศรษฐีใจบุญโปรดทราบเด็กคนนี้ไม่มีพ่อและกำลังจะไม่มีแม่ด้วยเพราะแม่จะไปกระโดดน้ำตายฉันขอยกเด็กคนนี้ให้เป็นลูกชายของท่านเศรษฐีจากแม่ของเด็กแม่ของทารกนั้นกระโดดน้ำตายจริงๆมีคนเห็นกระโดดลงจากสะพานหน้าวัดใกล้บ้านเศรษฐีในวันนั้นเองและอีก 2-3 วันต่อมาก็มีศพหญิงสาวชาวชนบทลอยขึ้นมาในแม่น้ำนั้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยากต่างๆอันอาจจะมีขึ้นได้ในวันข้างหน้าเศรษฐีได้นำทารกเดินทางไปเมืองอื่นจ้างคนเลี้ยงไว้อย่างดีที่สุดเป็นเวลา1ปีแล้วจึงไปรับเอามาพร้อมกับบอกคนทั้งหลายให้ทราบว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของเขาเองมารดาของเด็กถึงแก่กรรมเขาจึงต้องไปรับมาเลี้ยงเมื่อเด็กนั้นอายุ4ขวบเศรษฐีก็เกิดความคิดว่าถ้าตนถึงแก่กรรมเมื่อใดก็จะไม่มีใครปกครองเด็กซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของเขาอย่างเต็มที่เศรษฐีจึงแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเมืองหลวงเกิดในตระกูลดีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรูปร่างหน้าตาสวยกิริยาวาจางามยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอผู้ใดเห็นก็จะต้องเชื่อว่าเป็นคนใจดีอย่างยิ่งเศรษฐีแต่งงานได้ปีกว่าภรรยาก็ตั้งครรภ์ลูกชายของเศรษฐีนั้นก็อายุ5ขวบเศษเศรษฐีมีความสุขที่สุดในชีวิตตอนนี้เพราะมีภรรยาดีได้อย่างใจทุกอย่างและกำลังจะมีบุตรอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนอย่างแท้จริงด้วยอยู่มาวันหนึ่งพอตื่นนอนขึ้นมาเศรษฐีก็บอกภรรยาว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันว่ามีพระธุดงค์องค์หนึ่งเป็นพระชาราจีวรแก่คร่ำคร่ามีลูกประคำคล้องคอท่านเดินเข้ามาในบ้านนี้พอดีพบฉันกำลังเก็บดอกไม้สำหรับบูชาพระอยู่ในสวนดอกไม้พระธุดงค์องค์นั้นพอเห็นหน้าฉันท่านก็ออกปากชวนให้ฉันบวชและไปธุดงค์กับท่านฝันดีเหลือเกินค่ะภรรยาสาวพูดจากใจจริงพ่อของหนูฝันอย่างนี้จะมีลาภพ่อฝันเท่านั้นเองหรือคะเศรษฐีจึงว่าไม่ใช่ฝันเพียงเท่านั้นเมื่อท่านชวนฉันแล้วฉันก็บอกกับท่านทันทีว่าฉันยินดีจะบวชและจะไปธุดงค์กับท่านในเร็วๆนี้ฝันแล้วฉันก็ตื่นนอนตอนเช้ามืดพอดีภรรยาสาวของเศรษฐีก็ยืนยันว่าฝันอย่างนี้ดีจะมีลาภอย่างใหญ่หลวงลาภใหญ่หลวงเพียงไรฉันไม่อยากได้เศรษฐีพูดยิ้มเพราะอะไรคะพ่อภรรยาถามด้วยความสงสัยเพราะทรัพย์สินเงินทองของฉันมีมากพอแล้วฉันอยากได้อย่างอื่นมากกว่าพูดยิ้มอีกอยากได้อะไรคะพ่อเธอถามตามประสาซื่ออยากได้ลูกชายเพียงเท่านั้นภรรยาของเศรษฐีก็เอียงอายหน้าแดงระเรื่อแล้วถามว่าก็พ่อมีลูกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วยังไม่พออีกหรือคะยังไม่พอเศรษฐีพูดยิ้มตามเคยต้องมีลูกผู้ชาย2คนจึงจะพอหรือคะพ่อจ้ะ2คน2คนสัก6ครั้งจึงจะพอเศรษฐีตั้งใจพูดยั่วเย้าภรรยาสาวก็รีบก้มหน้าด้วยความอายอีก3วันต่อมาเศรษฐีก็เล่าให้ภรรยาฟังอีกว่าเมื่อตอนตี4ฉันฝันว่าพระธุดงค์องค์นั้นท่านมาหาฉันอีกท่านถามว่าเมื่อไหร่จะบวชเสียทีบอกกับท่านว่าจะบวชเร็วๆนี้แล้วทำไมไม่เห็นมีทีท่าจะว่าจะพูดเลยบวชเสียเร็วๆสิจะได้ไปธุดงค์ด้วยกันฉันก็บอกท่านว่าในเร็วๆนี้ฉันบวชแน่ฝันเพียงเท่านั้นฉันก็ตื่นนอนพอดีภรรยาสาวซึ่งขมวดคิ้วฟังอย่างสนใจตลอดเวลาก็รีบเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสพูดกับสามีว่าพ่อเป็นคนใจบุญก็ย่อมจะฝันเห็นพระเห็นเจ้าเป็นสิริมงคลเสมอนิ่งคิดนิดหนึ่งจึงพูดต่อไปอย่างเอียงอายว่าพ่อฝันเป็นสิริมงคลอย่างนี้คงจะได้บุตรชายสมความปรารถนาต่อมาอีก3วันประมาณเที่ยงคืนเศรษฐีตื่นลุกขึ้นนั่งก็ได้เห็นภรรยานั่งมองไปทางประตูอยู่ก่อนแล้วเศรษฐีจึงเล่าความฝันให้ภรรยาฟังอีกใจความสำคัญก็คือว่าพระธุดงค์องค์นั้นมาเตือนเรื่องบวชอีกดูสีหน้าท่าทางท่านโกรธฉันมากเศรษฐีเล่าท่านคาดคันให้ฉันตอบเป็นอันขาดว่าจะไปบวชเมื่อใดฉันเกรงใจท่านเต็มทีจึงตอบท่านว่าฉันจะไปบวชพรุ่งนี้ภรรยาสาวนิ่งฟังในขณะที่ระวังสีหน้าตนเองให้เป็นปกติเธอยิ้ม เมื่อพูดว่าพ่อฝันซ้ำๆอย่างนี้หนูอยากให้พ่อไปหาท่านสมภารที่วัดใกล้บ้านเราเล่าให้ท่านฟังท่านจะได้ทำนายให้พ่อดีใจมากๆพ่อหวังอะไรไว้ก็จะได้มีความหวังที่แน่นอนแต่หนูทำนายไว้ก่อนก็ได้ว่าลูกในท้องต้องเป็นผู้ชายสมความปรารถนาพูดแล้วภรรยาสาวก็หาวและลงนอนข้างๆสามีเศรษฐีก็หาวอย่างยืดยาวและหมอบลงกราบหมอนและนอนหงายกายชิดติดกับภรรยาแต่ไม่ถึงกับเบียดยกแขนขึ้นไก่หน้าผาแล้วก็พูดช้าๆในขณะยิ้มตามเคยว่าคราวนี้พระธุดงค์องค์นั้นท่านเข้ามาหาฉันถึงที่นอนที่นอนที่นี่หรือที่ไหนคะพ่อเธอถามที่นี่เศรษฐีตอบพร้อมกับหัวเราะในคอค่อยๆอย่างคนใจดีมีเธอนอนอยู่ด้วยอย่างนี้แหละในฝันนั้นพ่อฝันว่าพ่อกำลังหลับหรือตื่นคะเมื่อพระท่านมาฉันฝันว่าฉันกำลังหลับเธอก็กำลังหลับเหมือนกันท่านมาถึงท่านก็ปลุกให้ฉันตื่นขึ้นฉันก็ตื่นแต่ไม่ได้ลุกขึ้นในฝันนั้นว่าฉันนอนพูดกับพระตลอดเวลาเมื่อพูดธุระเรื่องบวชพรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นบอกเมียเสียเดี๋ยวนี้ดีกว่าลุกขึ้นท่านพูดแล้วท่านก็เดินลงส้นปังๆออกจากห้องไปในขณะที่ฉันลุกขึ้นนั่งตามคำสั่งของท่านฉันฝันเพียงเท่านั้นแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองกำลังนั่งอย่างในฝันไม่มีผิดเมื่อเศรษฐีเล่าว่าท่านก็เดินลงส้นปังๆออกจากห้องไปภรรยาตาโตทันทีหันไปดูหน้าสามีพร้อมกับจับต้นแขนเขาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเธอก็ค่อยๆ คลายมือจากต้นแขนนั้นหันหน้ากลับไปหลับตาอย่างเดิมเธออยากจะบอกสามีให้ทราบว่าเสียงเดินลงส้นปังออกจากห้องไปนั่นแหละที่ทำให้เธอตกใจตื่นลุกขึ้นนั่งมองดูทางประตูห้องและเมื่อลุกขึ้นนั่งแล้วสามีของเธอก็ลุกขึ้นมาในเวลาติดๆกันนั่นเองเธอมองดูที่ประตูก็เพราะเชื่อว่าเธอได้ยินเสียงคนเดินจริงๆคนเข้ามาในห้องจริงๆจึงดูประตูให้รู้ว่าถูกเปิดหรือเปล่าแต่เมื่อปรากฏว่ากลอนประตูอยู่ในลักษณะเดิมประตูไม่ได้ถูกเปิดเธอก็บอกตัวเองว่าเธอฝันไปฝันที่เกือบจะกลายเป็นการละเมอเมื่อเธอเห็นสามีลุกขึ้นนั่งก็ตั้งใจว่าประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอเธอลุกขึ้นนั่งเพราะได้ยินเสียงคนเดินปังๆแต่เมื่อสามีเล่าฝันให้ฟังมีการเดินลงส้นปังๆอย่างที่เธอได้ยินนั้นด้วยเธอก็ต้องเปลี่ยนใจไม่เล่าให้ฟังในคืนนี้เล่าให้พ่อฟังพรุ่งนี้ดีกว่าเธอบอกตัวเองเช่นนั้นและนึกว่าถ้ามีใครถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เล่าในคืนนี้เธอก็ไม่สามารถจะให้เหตุผลหรือตอบได้ว่าทำไมจะต้องเก็บไว้เล่าพรุ่งนี้เศรษฐีเล่าฝันให้ภรรยาฟังแล้วก็นิ่งไปไม่ถึงอึดใจก่อนที่จะพูดพึมพำอย่างคนง่วงนอนเต็มทีว่าท่านให้ฉันลุกขึ้นบอกเมียว่าฉันจะบวชพรุ่งนี้แล้วต่อจากนั้นภรรยาสาวก็ได้ยินสามีหายใจกรนค่อยๆในขณะที่เธอบอกตัวเองว่าเล่าให้พ่อฟังพรุ่งนี้ดีกว่าซึ่งเป็น

ปล่อยให้นอนต่อไปเพื่อชดใช้เวลาที่ไม่ได้นอนตอนที่ลุกขึ้นเล่าความฝันกลางดึกนึกเช่นนั้นแล้วจึงลงจากที่นอนออกจากห้องไปทำกิจวัตรส่วนตัวสายมากแล้วแดดกล้าสามีก็ยังไม่ตื่นเมื่อคืนนี้อดนอนไม่มากเท่าใดทำไมยังไม่ตื่นภรรยาเศรษฐีนึกในใจและนึกเล่นๆต่อไปว่าน่ากลัวจะเพลินฝันพระธุดงค์นั้นคงจะมาเอาตัวไปบวชให้ได้เธอเดินเข้าไปในห้องนอนนั่งลงข้างหลังเศรษฐีซึ่งขณะนี้ก็ยังนอนตะแคงอยู่อย่างเดิมพ่อตื่นสิที่เธอค่ะสายมากแล้วเศรษฐีไม่ใช่คนนอนขี้เศร้าเรียกเช่นนั้นน่าจะตื่นทันทีแต่นี่กลับนอนนิ่งภรรยาจึงค่อยๆเอ็นร่างเข้าไปทับกับอกของเธอลงบนต้นแขนของสามีพร้อมกับโอบแขนซ้ายไปที่หน้าอกของเขาพ่อขาพ่อตื่นเถอะค่ะเธอกระซิบพร้อมกับก้มหน้าลงจะจูบแก้มสามีแต่พริบตานั้นภรรยาเศรษฐีก็พังงะหงายความตกใจทำให้เธอร้องขึ้นสุดเสียงแล้ววิ่งออกจากห้องไปออกไปร้องโวยวายเอะอะให้ข้าทาสบริวารได้ยินกันทั่วความตกใจกลัวทำให้เธอพูดอะไรไม่ออกนางทาสเท่ากับแก่คนสนิทถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ร้องไห้ชี้มือชี้ไม้ไปทางห้องนอนนางทาสเท่ากับบริวารทั้งหญิงชายมากกว่า10คนจึงพากันเข้าไปในห้องนั้นและที่นั่นบนที่นอนทุกคนก็หัวใจแทบหยุดเต้นไม่ได้เห็นเศรษฐีนอนตะแคงเหมือนคนหลับอย่างสบายแต่ในตาเหลือกถลนปนออกมาปากอ้ากว้างทั้งฟันบนฟันล่างก็เห็นได้ถึงโคนฟันมือทั้งสองหงิกงอเกร็งร่างอ้วนผีกลับมีแต่หนังหุ้มกระดูกตอนเช้าของวันที่เศรษฐีถึงแก่กรรมนั่นเองแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งหอบของมาขายตลาดและต้องออกจากบ้านแต่เช้ามืดพอมาถึงตลาดก็เล่าให้เพื่อนแม่ค้าด้วยกันฟังว่าเมื่อตอนฟ้าสางแต่ยังมองไม่เห็นลายมือนั้นนางผ่านมาทางทุ่งกว้างทางเปลี่ยวตามเคยพอเกือบจะถึงต้นไทรใหญ่ก็ได้เห็นพระธุดงค์องค์ชราจีวรเก่าคร่ำคร่าซึ่งปักกลดอยู่ใต้ต้นไทรมาแล้วหลายวันนั้นแบกกลดออกจากต้นไทรไปมีพระผู้ใหญ่อ้วนพีแบกกลดตามหลังไปด้วยรูปร่างหน้าตาเหมือนเศรษฐีใจบุญไม่มีผิดเพื่อนแม่ค้าได้ฟังแล้วก็หัวเราะและพูดว่าคนเราอาจจะคล้ายกันได้มากๆทีเดียวถึงกับเข้าใจผิดทักผิดตัวผิดคนก็มีถมไปเศรษฐีใจบุญคนนั้นถึงแม้ท่านจะใจบุญสักปานใดท่านก็ไม่บวชเชื่อฉันเถอะเฮ้ยเนี่ยสาวคราวเหลนคราวหลานสมบัติพระสถานก็มากมายนั่งใช้นอนใช้ไปอีกร้อยชาติก็ไม่มีหมดภรรยาเศรษฐีจัดการศพสามีตามประเพณีนิยมอย่างสมเกียรติเป็นที่เรียบร้อยทุกประการและในคืนนั้นเธอก็ฝันเห็นพระธุดงค์องค์ชราจีวรเก่าคร่ำคร่าแบกกลดเดินเข้ามาในบ้านและพระอีกองค์หนึ่งซึ่งแบกกลดเดินตามหลังเข้ามาด้วยนั้นคือสามีของเธอเองพระชรากล่าวแก่เธอว่าสามีของเธอบวชเป็นพระแล้วตามที่ได้บอกให้เธอทราบเมื่อคืนนี้และนี่จะมาบอกให้ทราบว่าจะเดินธุดงค์ไปกับอาตมาและเศรษฐีที่บวชเป็นพระแล้วก็ได้กล่าวแก่เธอว่าจงปกครองทรัพย์สมบัติด้วยความไม่ประมาทจงปกครองบุตรชายและบุตรหญิงทั้งสองโดยยุติธรรมเมื่อพระพูดจบเพียงเท่านั้นเธอก็กราบโดยไม่ได้พูดอย่างใดฝันแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกในขณะที่ตัวเองกำลังประนมมือกราบลงบนหมอนเมื่อเศรษฐีถึงแก่กรรมนั้นภรรยาตั้งครรภ์ยังไม่ถึง2เดือนและลูกชายของเศรษฐีก็เพิ่งอายุ5ขวบเมื่อเศรษฐียังมีชีวิตภรรยาก็ได้แสดงความรักความทนุถนอมเสมือนเป็นบุตรของเธอเองแต่เมื่อเศรษฐีถึงแก่กรรมไปแล้วเพียงเดือนเดียวเท่านั้นภรรยาสาวก็เปลี่ยนแปลไปกลายเป็นแม่เลี้ยงใจยักษ์แสดงความโหดร้ายทารุณต่อเด็กน้อยอย่างไม่ต้องเกรงกลัวใครเพราะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านนี้มีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวแม้แต่ทาสเท่าคนเก่าแก่ของเศรษฐีซึ่งเป็นคนสนิทที่เธอเคยเกรงใจเป็นที่ปรึกษาหารือให้ความไว้ใจและนับถือเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนั้นบัดนี้ก็ถูกด่าถูกว่าถูกแสดงอำนาจเหมือนกับทาสทุกคนในบ้านและถูกใช้งานไม่มีเวลาว่องเว้นเช่นเดียวกับทาสหนุ่มทาสสาวที่รับสันแข็งแรงนางทาสเท่ารักสงสารและเป็นห่วงบุตรชายของเศรษฐีเป็นที่สุดคอยรอบเอาใจใส่เลี้ยงดูและอบรมเป็นอย่างดีไม่ให้แม่เลี้ยงรู้อยู่มาวันหนึ่งหลังจากเศรษฐีถึงแก่กรรมแล้วไม่ถึง2เดือนแม่เลี้ยงใจยักษ์จับลูกเลี้ยงใส่กระสอบแล้วเอาแมว2ตัวใส่ลงไปด้วยใช้เชือกผูกปากกระสอบแล้วอาบน้ำราดกระสอบนั้น
แมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำจึงดิ้นและร้อง

0: เด็กน้อยก็ร้องและดิ้นด้วยชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเชือกปากกระสอบก็ขาดปากกระสอบเปิดด้วยแรงดิ้นแมวสองตัวเพ่นหนีไปแต่เด็กชายสลบอยู่กับที่พวกข้าทาสบริวารทำงานอยู่ในลานบ้านเสียงเด็กเสียงแมวร้องเอะอะก็พากันวิ่งขึ้นมาดูก็ได้แต่เห็นเด็กน้อยสลบคากระสอบอยู่พัญญาเศรษฐีเห็นพวกทาสก็ตวาดอย่างหยาบคายว่าทำไมปล่อยให้เด็กลงไปเล่นในกระสอบและจับแมวสองตัวลงไปด้วยด่าแล้วก็ใช้ให้ทาสนำเด็กไปหาหมอเพราะหน้าตาเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยเล็บแมวขีดข่วนถึงแม้เวลาจะผ่านไปอีกหลายเดือนพัญญาเศรษฐีก็ยังขุ่นแค้นไม่หายในการที่เด็กน้อยไม่ตายมาจับใส่กระสอบกับแมวเมื่อบาดแผลหายดีแล้วแม่เลี้ยงก็เรียกลูกเลี้ยงตั้งแต่นั้นมาว่าไอ้เสือเพราะหน้าตาเนื้อตัวทั่วไปของเด็กชายที่น่าสงสารนั้นเต็มไปด้วยริ้วรอยแผลเป็นอันเกิดจากเล็บแมวข่วนเป็นริ้วรอยยาวๆอย่างลายเสือครั้นแล้วเมื่อครบกำหนดทศมาศพัญญาเศรษฐีก็คลอดบุตรเป็นหญิงแต่กว่าจะคลอดได้ก็แสนจะทรมานเจ็บท้องร้อนครวญครางตั้งแต่พบค่ำร้องเรื่อยไปและบิดตัวไปมาร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งและหมอตำแยกับข้าทาสบริวารทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงแมวร้อง
1: ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเป็นต้นไป
0: ข้าทาสบริวารทุกคนในบ้านก็มีความเห็นตรงกันว่าเสียงร้องของพัญญาเศรษฐีขณะนั้นเหมือนเสียงแมวร้องเมื่อแมวขวนลูกชายเศรษฐีไม่มีผิดเลยเสียงร้องเช่นนั้นดังลั่นไม่ขาดเสียงจนฟ้าสางนางแม่เลี้ยงใจอยากจึงคลอดลูกออกมาเป็นหญิงทั่วร่างกายและหน้าตาของทารกเต็มไปด้วยริ้วรอยแผลเป็นเช่นเดียวกับแผลเป็นของลูกชายเศรษฐีและนางแม่เลี้ยงนั้นในทันทีที่คลอดบุตรออกมาหน้าตาร่างกายของนางก็ปรากฏริ้วรอยแผลเป็นไปทั่วไม่ได้ผิดจากแผลเป็นของลูกเลี้ยงเลยเมื่อคลอดแล้วนางก็ยังร้องเสียงเหมือนแมวต่อไปและทารกนั้นก็ร้องเหมือนแมวด้วยสองคนแม่ลูกร้องต่อไปจนแดดกล้าจึงสิ้นเสียงและชีวิตทั้งสองก็สิ้นไปด้วยพร้อมกับเสียงนั้นนางทาเท้ากอดลูกชายเศรษฐีไว้ในอ้อมอกพึมพำว่ายายทำนายไว้แล้วลูกในท้องจะต้องเป็นผู้หญิงเพราะพ่อของหนูเข้าฝันแม่เลี้ยงของหนูว่าจงปกครองบุตรชายและบุตรหญิงทั้งสองโดยยุติธรรมพ่อของหนูมีหนูเป็นลูกชายอยู่แล้วฉะนั้นลูกในท้องก็ต้องเป็นผู้หญิงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวรกรรมย่อมติดตามสนองไม่ช้าก็เร็ว
2: หากไปแค่นี้ก่อนนะครับท่านฟังครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะฮะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเปิดงาน47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนต่อยอดศาสตร์พระราชานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกขึ้นเมื่อปี2522ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรกร PGS ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำพร้อมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอาทิเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยในโรงเรือนอัจฉริยะตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนรอบศูนย์ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ้อนถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ผ่านการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่48หมู่บ้านกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพและถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการต่อยอดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่อาคารกรมศิลปากรเดิมที่ปรับปรุงเปิดอาคารเกียรติยศจากนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นภาพดั้งเดิมกว่า30ภาพพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสินพีระศรีจะแสดงผลงานของบิดาศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยอาคารถาวรวัตถุตึกแดงภายในจะแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนซึ่งนำมาจากนักสะสมชื่อดังของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยนำผ้าสำคัญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงอาทิผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีและเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติได้แก่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมาสการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลทางนี้จากการเปิดสำรองที่นั่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากทำให้ต้องจัดการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์และเปิดรอบพิเศษเพิ่มในวันที่23สิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างทุกสำนักงานเขตเนื่องในวันแม่แห่งชาติยกย่องแม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนเมือง
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครจำนวน50คนจาก50สำนักงานเขตณโรงแรมปรินซ์พาเลซกรุงเทพว่าครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดของเมืองโดยมีพ่อและแม่เป็นกำลังหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแล้วยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีในสังคมทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์รวมถึงบริการด้านสังคมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นการประเมินภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้าการให้คำปรึกษาโภชนาการและการให้ความรู้ด้านสิทธิการจ้างงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์สุขของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักศรีประดินทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงานและเป็นอาชีพหลังปลดประจำการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือร่วมกับพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในการดำเนินโครงการ Tech Force โปรแกรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่ทหารและทหารอาสาสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพและเป็นวิชาติดตัวสร้างอาชีพหลังปลดประจำการโดยกระทรวง DE จะเข้ามารับหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมจากหน่วยงานในสังกัดเช่นดีป้าและเอ็ดด้าเพื่อฝึกอบรมให้แก่ทหารและทหารอาสาให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในหลายมิติรวมถึงเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยจะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ด้านพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์กล่าวขอบคุณกระทรวงดีอีที่ร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกองทัพซึ่งนอกจากกำลังพลจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วทักษะดิจิทัลที่จะได้รับยังสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 คนในเดือนกันยายน 2569 สัญญาจ้าง4ปีโดยกำลังพลจะได้รับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์และเข้าอบรมในโครงการ Tech Force โปรแกรมอีก4สัปดาห์ก่อนพิจารณาคัดเลือกเข้าประจำการในหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไปโฆษกกระทรวงแรงงานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพที่จังหวัดศรีสะเกษมอบเครื่องมือทำมาหากินส่งเสริมประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพสู่แรงงานคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษพร้อมมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพนิทรรศการและบูธบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษนำนโยบายลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนตลอดจนบริการด้านประกันสังคมการจัดหางานความปลอดภัยในการทำงานและการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวย้ำว่ากระทรวงแรงงานมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงทั้งทักษะโอกาสและเครื่องมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอและไม่ขาดตลาดเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายไข่ไก่กว่า 3,420,000 ฟองทั่วประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์เพื่อเลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.80 บาทเป็น 4 บาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ว่า กรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยจะเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ซึ่งตั้งเป้ากระจายไข่ไก่จำนวนกว่า 3,420,000 ฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดและผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้จะลดลงจากระดับปกติโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 43,350,000 ฟองต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ3จากค่ามาตรฐานกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-525-7245
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชเวยองรันหัวหน้าหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนของเกาะคังฮวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฮันและมีพรมแดนกั้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้พบทุ่นระเบิดที่ต้องสงสัยจากเกาหลีเหนือจำนวน15ลูกตลอดตามแนวพื้นที่ชายฝั่งซึ่งคาดว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกกระแสน้ำพัดมาในช่วงฤดูมรสุมและช่วงที่มีฝนตกหนักเมื่อไม่นานมานี้โดยถูกตรวจพบช่วงระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเกาหลีใต้เตือนถึงความเสี่ยงจากฝนตกหนักอาจพัดวัตถุระเบิดจากเกาหลีเหนือไหลลงสู่แม่น้ำหลายสายที่ผ่านพรมแดนจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงหากมีการระเบิดขึ้นนอกจากนี้ยังคาดการว่าจะมีทุ่นระเบิดถูกน้ำพัดและลอยเข้ามาอีกนายโฮเซมิเกลโมราเรสหัวหน้าองค์กรสิทธิมนุษยชนเฟเดราซิออนซูอาโกเฮในสเปนเปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนที่อพยพตามลำพังในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและคุกคามเนื่องจากไม่มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขึ้นทะเบียนเยาวชนเหล่านี้ทุกคนและเตือนว่าเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความรุนแรงการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทั้งนี้ผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากที่เดินทางข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาที่พักพิงให้กับเยาวชนเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถส่งกลับประเทศโดยทันทีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น 4,053 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,850 รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในจังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูเซาท์คิวู โอดูเอเลและโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเชื้อไวรัสอีโบลามีการแพร่ระบาดมานานหลายเดือนก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มากนอกจากนี้การตรวจพบที่ล่าช้าความขัดแย้งทางทหารรวมถึงไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยซ้อนผลปรากฏว่านักตบเยาวชนหญิงของไทยต้านทานความแข็งแกร่งของตุรกีไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต13-25 19-25 และ15-25 สำหรับนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลีในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026เตรียมเปิดฉากการแข่งขัน 15-27 สิงหาคมนี้พร้อมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกีฬาอาชีพติดตามได้จากรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับนายสุรศักดิ์ทรัพย์เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสุรชัยสาธิตกรผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดและนายสัญญวิทย์รัตนบุรานนท์ผู้จัดการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026พร้อมเปิดตัวนางสาวกันทิมาเอกปัชชาหรือดรีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ในฐานะสปอร์ตไอดอลที่ห้องรามราคบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026จะเปิดเวทีให้นักตบลูกยางเลือดใหม่จาก24สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงระหว่างวันที่15ถึง27สิงหาคมนี้ที่อาคารยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผานิชคาดนาครายงาน
8: เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ของรายการที่เอาชนะปันทินันเผือกคำ6ต่อ3ทั้ง2เซตขณะที่ชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะการทัศน์สุรฤทธิ์โยธิน2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเมียนมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนักเตะที่มีอาการล้าจากเกมที่ผ่านมาได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายจนมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันพร้อมย้ำว่าทีมยังไม่คิดถึงรอบรองชนะเลิศแต่จะมุ่งสมาธิกับเกมพบเมียนมาเพียงนัดเดียวก่อนโดยให้ความเคารพคู่ต่อสู้และพร้อมทำผลงานอย่างเต็มที่ส่วนการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อบริหารความฟิตของนักกีฬาในช่วงปรีซีซั่นแต่เป้าหมายสำคัญคือเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศขยายสัญญากับวินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลออกไปจนถึงปี2032เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคู่ปรับตลอดกาลของเรอัลมาดริดฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้มีความเชี่ยวชาญ นักตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลน่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกได้แล้วโดยเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของโรดรีเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นปุริภัทรสอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขตวิโร
12: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

0: กชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้พี่บวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนนะครับพายุฝนฟ้าคะนองกันสักนิดหนึ่งครับจากที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ได้มีการติดตามสถานการณ์ภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่6-8 สิงหาคม 2569ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กำชับ ให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้ภาคเหนือมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการด่วนไปยังนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเอาละครับช่วงนี้นะครับต้องติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนไว้ด้วยนะครับเอาละครับไปติดตามข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่เร่งปั้นกาแฟอินทนนท์ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ในงานเชียงใหม่ GI Next 2026พร้อมยกระดับทักษะผู้ประกอบการ100รายดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียมจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉบับใหม่มุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติราชการปี2571กองเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแน่นสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีรอเชียร์ทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนทีมชาติไทยเอาชนะ3เซตรวดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหวั่นเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ

0: เสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชฌฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฟินหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดตซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดตเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ามใจนำมาสู่เพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่เร่งปั้นกาแฟอินทนนท์ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ในงานเชียงใหม่ GI Next 2026พร้อมยกระดับทักษะผู้ประกอบการ100รายดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียมที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชียงใหม่ GI Next 2026โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดมูลค่าสูงภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการกว่า100รายให้สามารถยกระดับสินค้าสร้างแบรนด์เชื่อมโยงตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับเชียงใหม่ GI Next 2026มุ่งเปลี่ยนสินค้าของดีท้องถิ่นไปสู่การสร้างสินค้าอัตลักษณ์ที่มีเรื่องราวคุณภาพและมูลค่าเพิ่มโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าการสร้างสตอรี่เทลลิ่งการเชื่อมโยงสินค้าธุรกิจและการจับคู่ทางการค้ารวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบย้อนหลังกับสินค้าตั้งแต่แหล่งกำเนิดโดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันกาแฟอินทนนท์สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต่อยอดศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเชื่อมโยงเกษตรกรโรงครัวคาเฟ่โรงแรมร้านอาหารและภาคการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเชียงใหม่เมืองกาแฟโดยขณะเดียวกันมะแขวนเชียงใหม่ซึ่งจ่อขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่หลังพ้นระยะเวลาคัดค้านเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสินค้า GI 7รายการอาทิผ้าตีนจกแม่แจ่มร่มบ่อสร้างศิลาโดนเชียงใหม่กาแฟเทพเสด็จข้าวกำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางสร้างรายได้รวมกว่า 2,970 ล้านบาทต่อปีสะท้อนศักยภาพของสินค้าอัตลักษณ์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยโครงการมุ่งขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญได้แก่การพัฒนาอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นสู่ตลาดพรีเมียมการผลักดันกาแฟอินทนนท์สู่การขึ้นทะเบียน GI และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชมชิมและเลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์เชียงใหม่ในงานแสดงสินค้าเชียงใหม่ GI Next 2026จำนวน20บูธระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมทั้งสัมผัสเรื่องราวและศักยภาพของสินค้าเชียงใหม่ที่กำลังก้าวสู่ตลาดมูลค่าสูงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053112669ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉบับใหม่มุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติราชการปี2571นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนพัฒนาจังหวัดปี2571

0: ยั่งยืน 5. การเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมและ 6. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมน่าอยู่และปลอดภัยทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางด้านกองเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกอดแน่นสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีรอเชียร์ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนทีมชาติไทยจะเอาชนะ3เซตรวดที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เล็กที่2โดยมีตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียและกองเชียร์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกว่า 2,000 คนเต็มความจุของสนามหลังพิธีเปิดการแข่งขันกองเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวได้ร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนรายการ BYD DMI 6 CV Cup วันแรกระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนานการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดโดยเซตแรกทีมชาติไทยทำเกมบุกสลับกับฟิลิปปินส์จนทีมชาติไทยทำคะแนนนำไปก่อนที่25-19เซตที่2ทีมชาติไทยยังคงทำเกมบุกต่อเนื่องจนเอาชนะไปในเซตที่2ที่คะแนน25-17ส่วนเซตที่3ทีมชาติไทยเอาชนะด้วยคะแนน25-19ทีมชาติไทยชนะรวดทั้ง3เซตทั้งนี้รายการแข่งขัน BYD DMI 6 CV Cup จะจัดขึ้นอีก2วันคือวันที่8สิงหาคมเวลา 13:00 น.เวียดนามพบฟิลิปปินส์ต่อด้วยเวลา 16:30 น.ทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียและปิดท้ายที่วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียก่อนปิดท้ายแมตช์สำคัญเวลา 16:30 น.ทีมชาติไทยลงสนามดวลกับทีมชาติเวียดนามโดยแฟนกีฬาสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักตบสาวไทยและรับชมการแข่งขันสดทุกแมตช์ตลอดรายการได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากวันเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเปิดเผยว่าเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณวีระอนงดวงทิพย์จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณวีระอนงรออยู่แล้วครับ
1: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากอปมช.ดอยเต่านะเจ้าอ้ายนิพนธ์เป็งใจสวัสดีเจ้า
3: ครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับวันศุกร์ที่7เนาะนะครับก็สิงหาคมแล้วครับไปกี่เดือนก็จะหมดสิ้นปี69แล้วเนาะวันนี้มาฟังข่าวสารต่างอำเภอโดยเตากันเนาะบอกว่ามีอันยังมากมายนะครับในช่วงนี้ก็เป็นฝนฟ้าเนาะจะตกพ่องมาตกหลายนะครับตกหยุดหยุดตกกระปรีกระปอยมาเหมือนที่อื่นเนาะน้ำพอท่วมพอถากอำเภอโดยเตาเป็นอย่างกระโบนะครับตกกระบาดหนักเกษตรกรก็อยากจะให้ตกมากมากเนาะโดยเฉพาะเจ้าสวนลำไยนะครับปีนี้ก็พื้นที่รู้สึกว่าจะแล้งน้อยนึงนะครับ จะทิ้งช่วงแต่กับใจเนาะมันก็ตกอยู่แต่มันตก

0: น้อยนะครับตกเดี๋ยวเขาว่าถึงวันล่ะแต่มันตกน้อยเดียวเนาะมันก็บ่ตกนักตะใดนะครับ
1: ที่ทะเลสาบดอยเต่านี่เปิ้นว่าน้ําแห้งเลยมั้งอ่ะต่อไอ
0: ้แม่นล่ะครับน้ําเกือบจะถึงก้นปิ่งแล้วครับน้ําก็นองอยู่แต่นองน้อยนะครับน้ําก็แห้งขอดนะครับปีนี้รู้สึกว่าน้ําจะน้อยเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ต่างอำเภอไปเต่า
1: แต่ว่าผู้ประกอบการฮั่นอาหารที่เปิ้นเป็นแพอยู่ฮั่นเปิ้นก็ยังทําการอยู่เป็นปกตินะเจ้าไอ
0: ้แม่นครับผมเพิ่นก็ทํางานกันอยู่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะน้อยตัวเน
1: า
0: ะเวลาเปิดมาแอลปก็อยากจะมาพอน้ำนะครับ
1: และในเรื่องของไข้เลือดออกหรือเรื่องของโรคภัยต่างๆช่วงนี้ต่างดอยเต่ามีอย่างเป็นพิเศษกับเจ้าย
0: ังเลยครับโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังมามีเตียเนาะนะครับเพราะว่าอสมกับช่วยกันรณรงค์นะครับตรวจทุกอาทิตย์เนาะนะครับจะมีมิคานิ่งเดย์เป็นช่วงๆนะครับสองเดือนจะมีสักครั้งหนึ่งสำหรับมันมิคานิ่งเดย์ทั้งอำเภอได้เต่าเขานี่ก็สมอก็รู้สึกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันดีพร้อมด้วยกับเจ้าของบ้านเนาะกับด้วยกันรณรงค์ทอก้อยกันเนาะแล้วก็มีใส่อาเบดไปแจกจริงๆแล้วเนี่ยใส่อาเบดเนี่ยอสมต้องไปใส่เองนะครับถ้าเอาไปให้เจ้าบ้านเนี่ยใส่พ้องไปใส่พ้องเนาะดังนั้นแล้วทางรพสตของตำบลแต่ละตำบลก็เน้นว่าให้อสมไปสำรวจอันใดล้างได้ก็ล้างเสร็จแล้วก็เอาใส่อาเบดใส่แล้วก็เติมน้ำลงไปเนาะใส่อาเบดครั้งนึงก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับ
1: จ้าเนาะซึ่งเฮาก็ในส่วนของอสมเองก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนาะเจ้า
0: ครับแม่นครับอสมก็ตระหนักตัวเนาะนะครับมาได้เจ้าบ้านเปิ้นว่าเนาะว่ามีค่าป่วยการแล้วต้องทำงานนะครับการรายงานข่าวการรายงานของอสมจะมีทุกอาทิตย์แล้วก็รายงานประจำเดือนตัวนะครับถ้ารายงานประจำเดือนนี้ตั้งแต่วันที่15บ่เกิน25ถ้าไผ่ส่งก่อนหรือส่งหลังที่25เนี่ยเดือนนั้นน่ะจะเงินบ่เข้านะครับ
1: ก็คือการทำงานก็ยังคงมีเงื่อนไขถึงแม้ว่าจะมีรายได้จากการเป็นอสมนะเจ้าแต่ว่าเปิ้นก็ยังทำงานกันยังมีเงื่อนไขอยู่นะเจ้า
0: แม่นแล้วครับผมอสมก็ต้องตระหนักตลอดเวลาเนาะเจ้าของบ้านก็ร่วมมือด้วยกันเนาะบริเวณรอบบ้านก็เฮือเพี้ยเฮือทางจะไปเฮือมันได้อุกนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยถ้าเกิดไข้เลือดออกขึ้นมาเนี่ยมันก็เดือดร้อนทั้งอสมทั้งคุณหมอทั้งสออำเภอนะครับจะเดือดร้อนตามๆกันไปตัวเนาะนะครับ
1: เจ้าในช่วงท้ายเจ้าอานิพนธ์มีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ฟังของเจ้า
0: อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังนะครับช่วยกันรณรงค์แต่เรื่องนี้นะครับดูแลบุตรหลานดูแลตัวเองตัวเนาะนะครับยุงลายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าพอสมควรเนาะยังมีอยู่นะครับช่วยกันแต่เลยนะครับจะเป็นโรคไข้เลือดออกเกิดในชุมชนของเฮาและอำเภอเฮาดังนั้นแล้วช่วยกันแต่เนาะนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองตัวเองช่วยกันดูแลเนาะนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ขอบคุณนะเจ้าสวัสดีกันต่อเลยนะครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ยิงโรงเรียนผลตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนในทุกมิติเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลใกล้ชิดและตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างรอบด้านในเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาเรียนตามปกติก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุขณะที่การตรวจค้นบ้านพักพบผู้เสียชีวิต2รายคือปู่และย่าส่วนในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายทางนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดจากการเรียนและปัญหาภายในครอบครัวอีกทั้งมีประวัติเล่นเกมออนไลน์ที่มีการใช้อาวุธปืนและติดตามข่าวเหตุกราดยิงในต่างประเทศอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นสาเหตุของการก่อเหตุและยังอยู่ระหว่างตรวจสอบทุกประเด็นรวมถึงประวัติการรักษาทางจิตเวชการได้มาของอาวุธปืนและเส้นทางการฝึกใช้อาวุธพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายกับผู้พกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
10: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ใช้เวลาภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอย่างใกล้ชิดแล้วได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกันนี้นายชนันท์ได้เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสะดวกเดินทางมาร่วมการบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่ร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถชาวนันท์มาลีรายงาน
4: ด้านกระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น23รายล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายยังคงเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก13รายโดยกระจายส่งตัวตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด20ราย ายแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมากับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว2รายโดยแพทย์ให้แอดมิดเพื่อสังเกตอาการ1รายและให้กลับบ้านได้แล้ว1รายขณะที่ฝั่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บรวม18รายซึ่งส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้16รายส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการแอดมิดเพื่อสังเกตอาการโดยแยกเป็นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา1รายและโรงพยาบาลเอกชน1รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
10: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
9: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.2

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคม2569ท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับแหมวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆนะครับสุดสะเทือนใจมากๆเลยนะเอียวสุรชัยเนี่ยยังคิดลำบากใจเลยนะเอ๊ว่าจัดรายการเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับจะไม่พูดถึงก็กระไรอยู่จะพูดถึงมันก็สะเทือนใจเหลือเกินครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเทพสรินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะเหตุกราดยิงเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวด้วยสิครับโอ้ข่าวทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีทางโน้นก็มีนะสารพัดสารเพจริงๆนะครับแต่พวกเราต้องตั้งสติให้ดีนะครับในการที่จะเสพข่าวนะครับบางเรื่องมันสะเทือนใจก็อย่าไปติดตามมันมากนะครับเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราต้องเสาะแสวงหาถึงแนวทางในการป้องกันอย่างน้อยก็ระวังป้องกันตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้ขบคิดนะอาจจะไม่ได้พูดยาวนะครับเพราะว่าเอี่ยวสุรชัยก็ไม่ใช่นักจิตวิทยานะแต่เราก็พอจะคิดได้เนี่ยนะครับว่าอันไหนที่มันเครียดอันไหนที่ทำให้เกิดเป็นความไม่สบายใจนะครับเสพสื่อมากก็ไม่ดีติดตามมากก็ไม่ดีสุดท้ายแล้วผลกระทบจะมาเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับวันนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในกระแสสังคมมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยนะครับไม่พูดไม่เล่าก็ไม่ได้อีกนะเนาะเริ่มต้นนะครับมาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะครับช่วงเย็นๆเมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนตกลงมาหลายที่หลายแห่งนะครับบ้านเราเนี่ยยังได้รับผลกระทบยังไม่มากนะก็อาจจะมีจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของเรานะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำป่าไหลหลากนะครับบางพื้นที่บางแห่งนะครับอย่างไรแล้วภาคเหนือตอนบนของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนอกจากนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากแล้วก็มันมีฝนตกสะสมอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับภาคเหนือตอนบนของเราฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับของจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านฟังดูแล้วก็เกือบทุกจังหวัดนะถ้าเขาเตือนกันเนี่ยนะครับแต่ที่จะเน้นเป็นพิเศษเตือนเป็นพิเศษก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยเขาเตือนที่อำเภอแม่แจ่มแม่อายฝางชัยปราการแล้วก็อำเภอพร้าวนะครับต้องเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ช่วงนี้เลยนะครับโดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตือนพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่รวมถึงจังหวัดเชียงรายนะครับจริงๆก็เตือนหลายจังหวัดเลยนะมีน่านมีพะเยามีแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับภาคอื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะแถวบ้านเราเนี่ยก็เตือนกันนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกนะครับอำเภอแม่แจ่มแม่อายฝางชัยประการแล้วก็พร้าวต้องระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษเลยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็มีการประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากคือน้ำเนี่ยมีสีขุ่นแดงครับก็เลยมีการประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยขอปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำมีสีขุ่นแดงนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพบุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกตินะครับท่านผู้ฟังครับฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษขับขี่ก็ต้องช้าลงนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่างๆด้วยนะครับด้วยความห่วงใยกันนะครับจากรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเอาละครับในช่วงเริ่มต้นในลักษณะนี้เอี่ยวสุรชัยหาเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันสักนิดนึงกันก่อนเนาะไม่ใช่อะไรหรอกเนาะโอ้ยสงสารหัวจิตหัวใจของแต่ละคนในวันนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเศร้าแล้วก็สะเทือนใจไปมากๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับ

เชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับขอให้มีความสุขความเพลิดเพลินใจในยามค่ำคืนแบบนี้กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับสำหรับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอาจจะได้เล่าย่อๆรวบๆให้ได้ฟังกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับซึ่งจัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมมีการออกร้านบริการประชาชนนะครับเขาเรียกว่าออกหน่วยบริการเนาะมีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับ12สิงหาคม2569ในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะสร้างประโยชน์แล้วก็ส่งต่อความห่วงใยสู่ประชาชนตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับเมื่อเช้านี้เอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปเป็นพิธีกรให้สำหรับงานนี้นะครับมีหลากหลายภาคส่วนนะครับมาร่วมกันแล้วก็มีการออกบูธออกร้านนะมีการบริการอาหารน้ำดื่มเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีส่วนราชการมาให้ความรู้จัดนิทรรศการนะครับหลากหลายจริงๆนะครับเห็นทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่องจากขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีบริการตัดผมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับด้านแรงงานก็มีบริการเกี่ยวกับแรงงานนะครับมาให้ข้อมูลให้ความรู้กันนะครับและนอกจากนี้นะครับภายในพิธีก็มีการมอบถุงพระราชทานด้วยนะครับที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะก็จะได้มอบต่อให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งหลายนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันนี้พระองค์ท่านเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมาส่งเยี่ยมแล้วก็พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทันทสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายครับพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณพื้นที่วัดยางกวงนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปที่วัดยางกวงด้วยนะครับได้เห็นผู้ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ท่ามกลางที่อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับนานแล้วนะครับที่เอี่ยวสุรชัยไม่ได้เข้าไปที่วัดยางกวงเนี่ยนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการพัฒนาโอ้วัดวามีความสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับจะไปสักการะที่วัดยางกวงก็เชิญได้เลยนะครับใกล้ๆกับกาดก้อมนะฮะหรือว่าตลาดก้อมในเมืองเชียงใหม่นะครับใกล้ๆไม่ไกลจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะครับเชิญชวนไปสักการะกันได้นะครับอีกหนึ่งงานกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD CV Cup 2026นะครับที่มาแข่งที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีของเรานะครับโอ้โหถือว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับแฟนวอลเลย์บอลนะครับทยอยเดินทางมาโอ้โหตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงละมั้งนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับวันนี้ระหว่างอินโดนีเซียพบกับเวียดนามนะครับแล้วก็นัดที่สองช่วงบ่ายๆแก่ๆบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้นักตบสาวไทยพบกับฟิลิปปินส์นะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับและนอกจากนี้เนี่ยบริเวณนอกสนามเนี่ยนะเขาก็ยังมีจอ LED ขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้ใครอยากจะไปเชียร์ติดขอบสนามแล้วก็จะได้มีโอกาสพบปะกับนักกีฬากันด้วยเนี่ยนะครับอ๋อนะอบจ.จัดให้เลยนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในครั้งนี้จัดให้นะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ
เมื่อคืนนี้อย่างที่ได้เล่ากันคร่าวๆเนี่ยนะเอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเพราะว่ามีงานเลี้ยงต้อนรับที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนะครับทีมชาติไทยของเราก็อยู่ใต้ใกล้ๆโต๊ะของสื่อมวลชนที่เอี่ยวสุรชัยนั่งนี่แหละนะครับก็ได้มีโอกาสเซลฟี่กับน้องๆทีมชาติไทยแล้วก็บอกให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.บอกว่าถ้าทีมไหนชนะแมตช์นี้สนามนี้นะในสนามนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับเขาจะให้ 500,000 บาทเลยนะครับนักกีฬาก็เฮกันนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงทีมเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์บ่าย 4 โมงครึ่งทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับถ้าใครมีบัตรก็มาชมได้บรรยากาศแบบโอ้โหอินในสนามนะฮะบรรยากาศที่แบบคึกคักมากๆเลยส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะครับเชิญหน้าจอโทรทัศน์ช่องวันนะครับช่องวัน31ก็แล้วกันเนาะประชาสัมพันธ์กันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยนำเรื่องที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าพร้อมกับเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังในยามค่ำคืนนะครับวันนี้เนี่ยเอี่ยวสุรชัยก็เข้าไปที่สวท.เชียงใหม่นะครับไปพบเจอกับผอ.กุ๊กเก๋นวพันธ์ชัยวันนะครับก็คุยกันนะเอ๊ะวันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรสารพัดจริงๆนะในส่วนของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยนะครับที่ว่าเด็กม.3เอาปืนไปบุกยิงนะครับคุณครูแล้วก็มีเด็กนักเรียนคนอื่นๆเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุกราดยิงที่สะเทือนใจมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ก็เป็นกระแสเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังไปทั่วประเทศน่าจะทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากก็คุยกับผอ.พี่กุ๊กเก๋นะครับว่าจะทำอย่างไรดีเนี่ยเอี่ยวสุรชัยก็ลำบากใจที่จะจัดรายการนะถ้าไม่พูดถึงเลยเนี่ยนะครับมันเหมือนเราไม่สนใจกระแสสังคมนะแต่พอจะพูดถึงมันก็รู้สึกสะเทือนใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะครอบครัวและผู้ที่สูญเสียทั้งหลายเนี่ยนะครับน่าเห็นใจอย่างยิ่งนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ก็ดูแลเรื่องของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็ได้มีการกำชับให้กับหน่วยงานสื่อสารของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ MCOT HD ช่อง9เนี่ยนะครับว่าการที่จะสื่อสารใดๆไปเนี่ยนะอย่าให้มันเห็นภาพความรุนแรงอย่าให้มันเกิดความสะเทือนใจของคนในสังคมนะครับเพราะว่ามันผลิตซ้ำในสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเกิดการเลียนแบบครับในสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นควรที่จะมานำเสนอเรื่องของเกี่ยวกับการแก้ไขสภาพจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้คนในสังคมครับเผื่อว่าจะได้ผ่อนความสะเทือนใจเหล่านี้ให้มันเบาลงนะก็น่าสงสารน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมันสะเทือนใจมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหันมาดูแลใส่ใจลูกๆหลานๆของเรามากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาโตขึ้นเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาต้องไปเจออะไรขนาดไหนนะมันสอบถามเล่าให้ได้ฟังแล้วก็พยายามหาทางในการแก้ไขปัญหาและอีกอย่างนึงลูกของเราเนี่ยนะครับบางทีอยู่ที่บ้านดูเหมือนจะเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าไปอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอะไรอย่างไรบ้างไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความไม่สบายใจให้กับใครบ้างนะครับเดี๋ยวก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะครับก็ต้องใส่ใจนักเรียนใส่ใจบุตรหลานให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะเราคิดว่ามันเล็กน้อยสำหรับเราเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องติดตามพฤติกรรมติดตามสภาพจิตใจที่โรงเรียนเป็นอย่างไรต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนสื่อทั้งหลายหรือว่าผู้ที่แชร์คลิปแชร์ข่าวทั้งหลายเนี่ยนะครับนะก็อาจจะหยุดแชร์นะครับหยุดแชร์เพราะว่ามันเป็นภาพที่มันสลดใจไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหยุดแชร์หยุดผลิตซ้ำสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับส่วนผู้ที่จิตใจโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าไปติดตามข่าวในลักษณะนี้มากนะครับเปลี่ยนไปติดตามสื่ออย่างอื่นที่มันจะผ่อนคลายจิตใจนะครับเพราะว่าพอท่านหดหู่แล้วเนี่ยแล้วก็ดูอีกนั่นแหละดูซ้ำดูอยู่นั่นแหละนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดกระทบกระเทือนกับสภาพจิตใจของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้นะและอีกหนึ่งเรื่องนะครับโอ้โหวันนี้เกิดขึ้นกับศูนย์เด็กเล็กนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อรถเก๋งคันหนึ่งโอ้ขับมาด้วยความเร็วมากเลยนะครับเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยอยู่ดีๆก็พุ่งหลุดโค้งมาหรือว่าอย่างไรนะครับพุ่งทะลุรั้วนะครับ
1: แล้วก็ชนเข้าไปที่ผนังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับโอ้โหทำให้อิฐบล็อกต่างๆเนี่ยมันพังนะแล้วก็กระเด็นไปใส่เด็กที่กำลังจะนอนนะในช่วงหลังจากทานกลางวันเรียบร้อยเนี่ยนะเด็กเขาก็จะต้องนอนใช่ไหมครับเด็กชั้นอนุบาลเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บไป18รายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถกลับบ้านได้แล้ว16รายนะครับคุณครูก็ตกอกตกใจกันนะฮะเราได้เห็นกล้องทั้งนอกอาคารแล้วก็ในอาคารวันนี้ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นวันอะไรเนี่ยทำไมมันเกิดเหตุการณ์สารพัดสารเพขนาดนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการพบร่างของเต้นักร้องดัง Dragon 5นะครับหลังจากที่หายตัวไปนะครับวันนี้กลายเป็นศพลอยมาในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปกู้ร่างขึ้นมานะโอ้โหมีสารพัดสารเพนะครับสำหรับศิลปินวง Dragon 5นะครับวัยรุ่นสมัยก่อนๆ ก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมีเพลงหลากหลายเพลงที่เป็นที่รู้จักกันนะครับเป็นเพลงเพราะๆฮิตติดกระแสในตอนนั้นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กันด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับเชียงใหม่บ้างเกี่ยวกับสังคมทั่วๆไปบ้างที่เราจะต้องรับรู้กันก็นำมาพูดนำมาเล่ากับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับช่วงนี้ให้ผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันนะครับขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขในยามวันศุกร์ในลักษณะนี้นะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะๆนะครับให้ผ่อนคลายกันนะในระหว่างที่นั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับจิตใจก็ยังหดหู่ไปนะฮะแทบตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับและเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่มันสะเทือนใจเนี่ยก็คงจะอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับแต่ชีวิตเราต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับและวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกหลากหลายเอียวสุรชัยขอเล่าเร็วๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ศาลจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดงานวันระพีประจำปี2569ระลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับก็จัดกิจกรรมที่ด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีประธานศาลอุทธรภาค5มาเป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็มีการวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒน์พัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับถือว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันระพีประจำปี2569นะครับแล้วก็มีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมพิธีนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โอ้เขาดึงภาคีเครือข่ายมาร่วมขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารการเฝ้าระวังโรคและก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับโดยจัดที่ห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีนายสาคอนชัยอมาตย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมนะครับมีหน่วยงานผู้แทนจากภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมประชุมกันนะครับหลากหลายเลยนะครับพูดถึงเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขเนี่ยขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกสักหนึ่งกิจกรรมก็แล้วกันนะครับเรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12สโตรก4โรค6พฤติกรรมนะครับรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับก็ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมสร้างกุศลด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเอี่ยวสุรชัยก็ประชาสัมพันธ์หลายครั้งด้วยกันแล้วนะครับโดยเงินรายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแล้วก็ในบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัดเพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ด้วยนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับค่าสมัครประชาชนทั่วไป360บาทกลุ่มอายุ 7-18 ปี240บาทนะครับเขาจะมีการจัดส่งชุดฟรีทั่วประเทศเลยนะครับถ้าเราสมัครเนี่ยเดี๋ยวเสื้อนะครับจะส่งมาถึงเราที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะเอาละเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยกับผมเอียวสุรชัยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 มาถึงช่วงท้ายของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้ต้องขอบอกท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าเอี่ยวสุรชัยจัดรายการวิทยุจากในรถยนต์นะครับก็เลยทำให้เสียงอาจจะไม่ใสไม่ชัด ก็อย่าว่ากันเนาะภารกิจก็รัดตัวนะครับแต่ว่าเรื่องของการนำข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็ไม่อยากทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นทำได้ก็ทำกันไปลุยกันต่อนะครับมีเคล็ดลับสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะติดตามข่าวสลดข่าวหดหูใจข่าวเศร้านะครับใดๆก็ตามนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับท่านใช้ Facebook อยู่นะครับเขาก็บอกว่ามันมีวิธีนะครับให้กดไปที่จุด3จุดนะครับที่อยู่มุมของข่าวเนี่ยนะกดไปที่จุด3จุดครับพอกดไปแล้วเนี่ยนะครับก็กดต่อคำว่าไม่สนใจนะครับแล้วข่าวประเภทนี้มันจะลดน้อยลงไปแต่ช่วงนี้มันเป็นกระแสนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็จะแชร์หลายๆคนก็จะโพสต์นะครับเมื่อท่านเจอก็ทำแบบนี้อีกนะครับไปที่จุด3จุดแล้วก็กดว่าไม่สนใจไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง Facebook เขาเนี่ยก็จะลดข่าวในลักษณะนี้ที่จะมาให้เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการปิดกั้นช่วยเรานะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV ครับวันนี้นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมฟิลิปปินส์นะครับผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไป3-0เซตนะครับก็ยินดีกับสาวไทยกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแหมเมื่อวานนี้ไปเห็นทีมชาติเวียดนามนะโอ้ตัวสูงมากเลยนะครับแล้วก็น้องๆทีมชาติไทยก็พอสูงอยู่นะครับแต่เหมือนเวียดนามจะสูงกว่านะโอ้โหนะฮะนักกีฬาแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็ตัวสูงสูงนะฮะเมื่อวานเอี่ยวสุรชัยไปยืนถ่ายรูปด้วยนะครับกับน้องๆเนี่ยเรายังตัวเตี้ยกว่าน้องๆนะใครมีโอกาสไปชมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซื้อบัตรไว้แล้วก็เชิญได้เลยนะครับส่วนใครยังไม่มีบัตรก็สามารถดูโทรทัศน์นะครับเขามีการถ่ายทอดสดด้วยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันอย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะครับเอี่ยวสุรชัยกลับมาพบเจอกันทางหน้าปัดวิทยุวันจันทร์3ทุ่มนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ฟังแล้วก็ชมที่ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับสำหรับค่ำคืนนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการเหตุกราดยิงในโรงเรียนย้ำโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องยกระดับความปลอดภัยดูแลสุขภาพจิตเด็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยย้ำชัดว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
7: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการกรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลเยียวยาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยการเสนอบริการด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำรอยพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะนี้ทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความต้องการช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546พร้อมให้การเยียวยาด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ หรือ GCC ประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนของซาอุดีอาระเบียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยนายอันบูไดวีเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีกระทำการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเลขาธิการ GCC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า GCC พร้อมสนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเจอกันเหมือนเดิมนะศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็7วันที่7สิงหาคม2569หวังว่าคงสบายดีกันนะฮะเป็นเรื่องปกติเนาะชีวิตคนเราก็ต้องสบายทั้งไม่สบายทุกสุขคละคล้าวกันไปนะมี2ด้านเสมอทีเดียวมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันนะคุณฟังนะฮะอย่าปล่อยประละเลยนะครับทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นแล้วก็รักษานะก็เลือกวิธีการรักษาให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับช่วงนี้มีฝนตกทีน้อยเยอะหน่อยนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็อาจจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าฝนด้วยนะครับอ่ะคืนนี้สำหรับวิทยากรที่มาพูดคุยกับเราจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เป็นอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับซึ่งอาจารย์เองก็จะมีเรื่องราวด้านสุขภาพในหลายๆมิติมาพูดมาคุยเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้เลยนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับสดใสเหมือนเดิมนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยนะคะว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยต้องงดผลไม้จริงหรือเปล่า
2: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าผมเองก็มีปัญหาเรื่องไตอยู่พอดีเลยอาจารย์ครับไตวายเรื้อรังซึ่งก็มีหลายระยะนะครับแล้วก็เรื่องของการกินกับคนเป็นโรคไตเนี่ยมันค่อนข้างจะแสลงทีเดียวผลไม้ก็เหมือนกับเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งคนเป็นโรคไตเนี่ยก็จะมักวิตกกังวลเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ค
2: ่ะวันนี้น่าสนใจมากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: ค่ะบางคนก็ไม่ต้องจำกัดก็ไปจำกัดตัวเองนะคะก็เดี๋ยวจะมารู้กันเน
2: า
3: ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไตวายเนี่ยมี2แบบและใหญ่ๆนะคะก็คือไตวายเฉียบพลันนะคะก็คืออยู่ๆค่าไตมันลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเช่นจาก80เหลือ20ภายในเวลาไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไตวายเฉียบพลันเนี่ยมันมักจะมีสาเหตุเช่นไปกินยาอะไรบางอย่างที่มันทำให้อยู่ๆไตวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยนะคะที่เจอบ่อยๆก็ถ้าได้รับการรักษาทันท่วงทีนะคะค่าไตก็มักจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะแต่ถ้าไตวายเรื้อรังเนี่ยเรื้อรังคำว่าเรื้อรังก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่หายเนาะก็คือมันเป็นภาวะที่มันค่อยๆกร่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไตคนเราเนี่ยจะเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าพูดตามหลักง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเลือดแล้วก็การไหลเวียนเลือดค่ะ
2: uh-huh.
3: นะคะ uh-huh. เพราะว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่ามีกระจุกเส้นเลือดฝอยเยอะเป็นหลายๆล้านหน่วยไตอ่ะนะคะในไตแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีหน่วยไตเล็กๆเนี่ยเป็นหลายล้านหน่วยนะคะซึ่งหน่วยไตพวกนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระจุกเส้นเลือดฝอยจำนวนมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลอดเลือดที่ดีการไหลเวียนเลือดที่ดีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการกรองของเสียจากเลือดเนี่ยการทำงานของไต มันก็จะดีขึ้นตามกันมานะคะแต่ถ้าหลอดเลือดเราไม่แข็งแรงนะคะหลอดเลือดเรามีน้ำตาลอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
2: ี
3: ไขมันพอกอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
2: ี
3: ความดันโลหิตแรงดันอยู่ในหลอดเลือดเยอะพวกนี้มันก็จะทำให้ไตมันเสื่อมได้ไวนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมเนาะทั้งแรงดันที่กระแทกในหลอดเลือดหรือว่าเบาหวานไขมันอะไรต่างๆก็คือเป็นปัจจัยต้นๆเลยนะคะของคนที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากพวกโรคเรื้อรังพวกนี้แหละนะคะทีนี้การที่จะดูว่าไตวายไม่วายเนี่ยคุณหมอก็จะดูหลักๆเนาะก็ดูจากการเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดดูค่าการทำงานของไตก็คือดูดเลือดคนไข้มาแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแลบแล้วก็ดูอัตราการทำงานของไตซึ่งมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า GFR GFR เนี่ยก็คือมันย่อมาจากGlomerular Filtration Rate Rate ก็คือแปลว่าอัตรานะคะ Filtration ก็แปลว่าการกรอง Glomerulus ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตรงกระจุกเส้นเลือดฝอยอ่ะตรงนั้นมันเรียกว่า Glomerulus นะคะก็เป็นการทำงานการกรองของเสียของไตนั่นแหละนะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็น5ระยะนะคะแต่ว่าระยะ1อ่ะคือปกตินะคะคือปกติแต่เขาก็คือจับไว้เป็นตั้งต้นที่หมายเลข1 นะคะหมายเลข1เนี่ยก็คือระยะแรกก็คือปกติเนี่ยก็คือมีค่า GFR เนี่ยเกิน90ขึ้นไปนะคะเกิน90ขึ้นไปนะคะส่วนระยะ2ก็คือเริ่มมีความเสื่อมเล็กน้อยนะคะก
2: ็
3: คือจะไตมันจะถอยลงมาเป็นช่วง60ถึง89ค
2: ่
3: า GFR เนี่ยก็คือจะ60ถึง89นะคะส่วนระยะที่เรามักจะเจอคนสูงอายุถามในรายการเราบ่อยๆเนาะก็คือระยะ3
2: ระยะ3ใช่
3: ค่ะระยะ3ก็คือต่ำกว่า60ค
2: ่
3: า GFR หรือค่าการกรองของไตเนี่ยต่ำกว่า60นะคะก็จะอยู่ที่30ถึง59นะคะถ้าอยู่ตัวเลขช่วงเนี้ยจะ40จะ50อะไรเงี้ย30ถึง59ก็นับว่าเป็นระยะ3นะคะแต่ว่าในทางการแพทย์ลึกๆเนี่ยเขาจะแบ่ง
2: ซอยอ่ะพี่
3: ซอยออกเป็น 3A กับ 3B
2: น่าใช่
3: เพ
2: ื่
3: อเหมือนกับว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวังเพราะว่า 3A เนี่ยก็คือจะตัดที่45ถึง59ส่วน 3B ก็จะตัดที่30ถึง44นะคะ30ถึง44คือมัน 3B คือมันใกล้จะเข้าสู่ระยะท้ายแล้วคือเอาไว้ให้หมอเฝ้าระวัง
2: จะเข้า4แล้วแต่ว่าต้องเข้าต้องเฝ้าระวังกันเข้มเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เข้มหน่อยเข้ม
3: แล้วก็ระยะ4ก็คือ15ถึง29GFR 15ถึง29ก็คือต่ำลงมากว่า30นะคะแล้วถ้าระยะสุดท้ายก็คือต่ำกว่า15นะคะต่ำกว่า15ก็ตีไปซะว่าไตเรากรองของเสียทำงานได้ 100% น่ะตีไปเต็มร้อยเนี่ยถ้าระยะ5ก็คือมันทำงานได้น้อยกว่า 15% นะคะซึ่งระยะ5เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าสู่ค่าไตระยะ5แล้วต้องฟอกไตคือมีบางคนเหมือนกันที่ยังชะลอออกไปได้อีกหลายปีกว่าจะฟอกนะคะอันนี้เช่นบางคนแบบ10 12เนี่ยยังไม่ฟอกก็เจอเหมือนกันนะนะคะทีนี้ตัวเลขพวกเนี้ยบอกตามตรงบางทีหนูก็จำไม่ได้นะคะแล้วก็เสิร์ช Google เลยว่าระยะไต5ระยะGFR แล้วก็เวลากดดูตรงรูปภาพมันจะอ่านง่ายมันจะเห็นเป็นภาพนะคะแล้วก็ที่คนกังวลบ่อยๆเกี่ยวกับว่าอายุเยอะแล้วค่าไตเสื่อมเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติด้วยนะคะคือต้องบอกว่าหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยหน่วยไตจะเริ่มค่อยๆเสื่อมลงตามวัยนะคะค
2: ่
3: า GFR เนี่ยจะลดลงเฉลี่ยประมาณสัก1หน่วยต่อ1ปีที่อายุมากขึ้นอันนี้คือตามสถิตินะคือมันแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้อะไรแบบตามนี้นะคะคือหมายความว่าคนอายุเยอะๆแล้วค่าไตยังดีอยู่ก็มีก็เจอได้เหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นสถิติคร่าวๆเท่าที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยคือถ้าเกิน40ปีเนี่ยค่าไตมักจะลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ1หน่วย GFR นะคะหน่วยมันไม่ต้องไปจำหรอกมันเป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อนาทีต่อ พื้นที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไตมันก็กรองของเสียตลอดเวลาทุกนาทีนะคะซึ่งถ้าลดลงเกิน5หน่วยต่อปีอ่ะถือว่าเร็วคือปกติมันควรจะลดเฉลี่ยแค่1ปีเนาะอันนี้รับได้1หน่วยต่อ1ปีแต่ถ้าปีนึงมันลดลงโห5เกิน5หน่วยเนี่ยก็ถือว่าหัวภาพไปละ
2: ครับ
3: นะคะก็คือต้องระวังที่จะเป็นแบบโรคไตวายระยะถดถอยมาในอนาคตแล้วก็สิ่งที่สามารถทำนายไตวายเรื้อรังได้ก่อนสักประมาณ 5-10 ปีเนี่ยในบางคนจะโชว์ไอตัวโปรตีนรั่วในฉี
2: ่
3: นะคะโปรตีนรั่วในฉี่ก็คือเอาปัสสาวะมาตรวจแล้วก็ตรวจค่าหนึ่งที่เรียกว่าอะลบูมินอะลบูมินมันคือโปรตีนอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่านะคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องฉี่เป็นฟองหรืออะไรแบบนี้เสมอไปนะคะบางทีก็ไม่ได้เห็นอะไรความผิดปกติของปัสสาวะหรอกก็คือต้องเอาเข้าแลบตรวจนะคะถ้าค่าอัลบูมินหรือโปรตีนมันรั่วออกมาในฉี่เยอะเนี่ยก็จะทำนายได้ว่าไตมันทำงานหนักแล้วอีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจจะเข้าสู่ภาวะไตวายได้อาจจะนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นของใหญ่นะคะในคนที่ไตทำงานปกติเนี่ยมันต้องไม่รั่วออกมาในฉี่นะคะมันต้องน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันรั่วออกมาแสดงว่าตาข่ายกรองไตอ่ะมันอาจจะเริ่มแย่ลงนะคะก็อาจตาข่ายกรองของเสียของไตอ่ะค่ะทีนี้มาสู่คำถามว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังอ่ะต้องงดผลไม้จริงหรือไม
2: ่
3: ที่มาที่ไปก็คือผลไม้เนี่ยมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุตัวนึงที่ชื่อว่าโพแทสเซียมนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเอาคำตอบแบบสรุปเลยก็คือไม่จำเป็นต้องงดนะคะแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดก็คือตามแนวทางล่าสุดเนี่ยนะคะในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรคไตหลายๆที่เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยไม่ควรจะจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซีย
2: ม
3: แต่ควรจะพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะก็คือขึ้นกับคนน่ะว่าเราเนี่ยโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือเปล่านะคะถ้าระดับโพแทสเซียมเนี่ยมันปกติเราก็ยังรับประทานผลไม้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คอยติดตามผลเลือดเอาเป็นระยะท
2: ุ
3: ก 3-4-6 เดือนอะไรก็ว่ากันไปเท่าที่หมอเขาจะเช็คให้เรา
2: อันนี้ต้องขอหมอตรวจใช่ไหมตั้งหากใช่ไหม
3: ต้องขอ
2: บอกว่าอยากจะตรวจไอ้โพแทสเซียมในเลือดใช่ไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ว่ามันมากน้อย
3: เขาจะเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เขาจะดูแร่ธาตุหลายตัว
2: อ๋อต้องปรึกษาหมอ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วหมอจะตรวจให้
3: ก็ต้องติ๊กว่าต้องเลือดที่สูบออกไปเนี่ยต้องติ๊ก
2: ใช่ว่าจะตรวจอะไร
3: ต้องแลบตรวจอันนี้ด้วย
2: ใช่อันนี้ต้องคุยกับหมอนะครับถ้าเราไม่รู้อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะรู้แค่ค่า GFR
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมเรารู้แค่นี้BUN ใช่ไหม
3: BUN กับซีรัมกีเอตินีนจะเป็นของเสียค
2: ่
3: ะ
2: อันนั้นก็ต้องบอกหมอเหมือนกันถ้าจะตรวจ
3: ใช่ค่ะแต่มันจะแปรผันกับ GFR แหละก็คือถ้า GFR เราต่ำก็คือไตกรองของเสียไม่ดี
2: ก็จะมีโอกาส
3: ค่าครีเอตินิน
2: จะสูง
3: BUN ก็จะสูงขึ้น
2: อ๋อโอเคแต่ว่าไอตัวโพแทสเซียมนี่อาจจะไม่เกี่ยวกัน
3: ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะครับโอเคครับ
3: ซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องดูเป็นรายคนเพราะว่าถ้าคนไม่สูงแล้วไปงดอะนะมาคือผลไม้มันก็เป็นแหล่งของวิตามิน
2: ใช่
3: นะคะใยอาหารนะคะ สารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนาะ มันดูแลหลอดเลือดได้นะคะวิตามินพวกนี้ที่มันอยู่ในผลไม้นะคะแล้วก็แต่ถ้าคนๆนั้นโพแทสเซียมสูงนะคะไปตรวจแล้วหรือว่าล่าสุดเจอโพแทสเซียมสูงก็ต้องลดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเช่นเคยกินกล้วยทุกวันไปตรวจเจอโพแทสเซียมสูงอ้าวกินทุกวันอ่ะมันมากไปนะก็ต้องลดความถี่ลงไอ้ที่เคยกินมาเนี่ยเคยกินอะไรมาบ้างก็ต้องลดลงนั่นน่ะ
2: มาคุมก็ต้องมาคุมต
3: ั
2: วโพแทสเซียม
3: ซึ่งบางคนก็อาจจะสูงชั่วคราวนะคะไม่ได้สูงถาวรอันนี้มันก็ คือทุกอย่างในร่างกายเรามันก็ผันแปรไปตามอาหารที่เรากินด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายนะนะคะเพราะว่าการที่เรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้ความดันโลหิตเราคุมได้ดีขึ้นอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเราจะคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะความดันโลหิตในคนที่ชอบกินเค็มนะคะคนที่กินเค็มกินเกลือกินซอสกินโซเดียมเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยความดันมักจะสูงคือถ้าเดิมเป็นคนมีโรคประจำตัวความดันอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังกินเค็มเนี่ยนะคะความดันมักจะคุมไม่ได้แต่ถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยเข้าไปก็คือกินผลไม้เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันจะไปแย่งการดูดซึมกับมันเหมือนใช้รถคันเดียวกับโซเดียมอะนะคะก็คือมันจะทำให้ลดการดูดซึมโซเดียมกับที่ท่อไตส่วนต้นและส่วนปลายคือเอาเป็นว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยมันจะทำให้โซเดียมหรือเกลือถูกขับออกมามากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็ทำให้ความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวโพแทสเซียมเองเนี่ยจริงๆมันทำให้หลอดเลือดเราคลายตัวได้ด้วยคืออีกกลไกนึงในการทำให้ความดันมันคุมได้เนี่ยคือโพแทสเซียมมันทำให้หลอดเลือดคลายตัวพอหลอดเลือดมันผ่อนคลายเนาะความดันโลหิตมันก็ลดลงเพราะว่าแรงต้านในหลอดเลือดมันลดลงนะคะก็มีรายงานว่ามันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยในคนที่ไตปกติเนี่ยจริงๆจะบอกว่าการรับประทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันเป็นรูปแบบอาหารที่ดีมากตัวนึงต่อหัวใจ
2: ที่ดีต่อหัวใจด้วยโอ้
3: ที่เขาเรียกว่า dash dietDash Dietก็คือปั๊บเป็นอาหารที่เขาแนะนำในคนที่ความดันโลหิตสูงก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนไข้ต้องกินผักผลไม้นะคะแต่ว่าคำแนะนำนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้กับคนไข้ไตวายทุกคนเนาะก็คือถ้าคนไข้ที่มีภาวะโพแทสเซียมสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5นะที่มักจะเริ่มเจอปัญหาโพแทสเซียมสูงเนี่ยนะคะก็จะต้องคุมนะผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าทำไมโพแทสเซียมสูงถึงอันตรายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยอย่างที่บอกมันคือพลังงานนะทุกๆอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานรวมถึงการทำงานของเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันมีสักไฟฟ้าค่ะและตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดสักไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะที่หัวใจที่กล้ามเนื้อที่เส้นประสาทเพราะนั้นถ้าสูงมากเนี่ยเซลล์ไฟฟ้ามันก็อาจจะช็อตไงนะคะที่เรากลัวคือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่น่ากังวลถ้าโพแทสเซียมมันสูงเกินในเลือดทีนี้เท่าไหร่ถือว่าสูงก็คือเกิน5หน่วยนะคะมันจะเป็นตัวเลขนะ 3.5 ถึง5มิลลิโมลต่อลิตรของเลือดเนี่ยก็จะถือว่าปกติถ้าเริ่มเกิน5เนี่ยก็ถือว่าสูงละนะคะแต่ถ้าเกิน 6.5 นี่อันตรายมากเลยเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิน6เกิน 6.5 เนี่ยเขาเรียกว่าสักไฟฟ้าหัวใจมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงละก็จะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติแต่ที่ต้องบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยมีหลายๆครั้งที่เราเจอคนไข้โพแทสเซียมสูงแต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเคยเจอคนไข้แบบโอ๊ยแตะ6อะไรเงี้ยก็ไม่เขาเฉยๆนะนะคะ
2: ค
3: ือก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาการของโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนสูงแล้วจะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่สำคัญนอกเหนือจากตัวเลขระดับโพแทสเซียมแล้วเนี่ยคือความเร็วของโพแทสเซียมที่สูง นะคะหรือว่าอายุโรคประจำตัวของคนไข้ถ้าเป็นโรคหัวใจอยู่เดิมเนี่ยก็ต้องระวังนะคะรวมถึงความสามารถในการปรับตัวของร่างกายเช่นบางคนโพแทสเซียม 5.8 5.8 นี่คือเกิน5แล้วเนาะสูงแต่คนๆเนี้ยค่อยๆเพิ่มค่อยๆค่อยๆเพิ่มจนร่างกายมันแบบคุ้นชินปรับตัวได้แต่ถ้าอีกคนนึงจู่ๆโพแทสเซียมขึ้นจาก4เป็น 5.8 ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยค่ะคือหมายก็ว่าใช้เวลาความเร็วในการขึ้นเร็ว
2: ชูดเร็วอย่างนี้แสดงว่า
3: อันนี้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อันนี้ก็อาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้
2: โพแทสเซียมที่เป็นมาตรฐานที่เกณฑ์มาตรฐานคือเท่าไหร่5เหรอ
3: ไม่ควรเกิน5
2: อันนี้หน่วยวัด
3: 3.5 ถึง5แล้วก็ไม่ควรต่ำด้วยนะต่ำก็ทำให้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง
2: อ๋อต้องอยู่ระหว่าง 3.5 กับ5
3: ถึง5ใช่ค่ะ
2: ถึง5เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับโพแทสเซียมในเลือด
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อครับครับ
3: ทีนี้ถ้าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอาจจะเป็นหัวใจหยุดเต้นก็ได
2: ้
3: นะคะหรือว่าบางคนยังไม่ถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ว่าอาจจะเริ่มเหมือนมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหนักแขนหนักขาเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันควบคุมสักไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุของโพแทสเซียมสูงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของอาหารนะคะคือเขาบอกว่าสถิติของร่างกายคนเราเนี่ยจะได้รับโพแทสเซียมจากอาหารกันทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะคะโดยประมาณเนี่ยก็สัก 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมต่อวันอันนี้หน่วยมิลลิกรัมนะคะแต่ว่าเวลาไอ้ตรวจเลือดมันจะเป็นอีกหน่วยนึงเพราะว่ามันเทียบต่อ1ลิตรของเลือดนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยไตเนี่ยจะทำหน้าที่ขับโพแทสเซียมออกนะหลักๆเลยขับออกที่ไตสัก 90-95% แล้วก็อีก 5-10% เนี่ยจะขับออกทางอุจจาระก็คือทางลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้ร่างกายเราจริงๆมันมีเขาเรียกว่าถึงเราเป็นคนกินผลไม้เยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยแต่ถ้าไตเราปกติอะค่ะคือร่างกายเราก็ยังจัดการได
2: ้
3: เช่นมันเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีผลต่อการขับโพแทสเซียมนะคะหรือว่าเพิ่มการขับทางลำไส้อะไรต่างๆเพื่อชดเชยรักษาระดับโพแทสเซียมให้เป็นปกติแล้วมันจะทำงานของมันได้ถ้าไตยังดีนะคะแต่ในคนที่ไตไม่ค่อยดีนะคะขับโพแทสเซียมได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าแล้วไปกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอีกเช่นดื่มน้ำผลไม้ปริมาณมากนะเพราะน้ำผลไม้นี่มันเหมือนแบบคั้นออกมากล่องนึงมันก็ประกอบไปด้วยสมมติน้ำส้มเนาะมันก็อาจจะประกอบด้วยส้มหลายผลซึ่งเราทำให้เรากินทีเดียวได้ในปริมาณที่มากกว่าการที่เรากินส้มทั้งผลนั่นเหรอไหมคะหรือว่ากินอาหารที่มันมีเขาเรียกว่ามีเสริมโพแทสเซียมเช่นบางคนเนี่ยหมอให้โพแทสเซียมคลอไรด์กินนะคะแล้วอาจจะนัดนานหรืออะไรแล้วมันเกินอะไรเงี้ยก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆในคนไข้ไตวายเรื้อรังที่เป็นผลไม้ผล2ผล1ถึง2ส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มักจะไม่ใช่สาเหตุของโพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะแต่มันจะเกิดมากขึ้นในคนไข้ที่ไตวายระยะ4ระยะ5ที่ต้องแล้วแต่คนนะคะแล้วก็ดูอีกทีนึงว่าที่ส่วนใหญ่มันก็พูดยากนะว่ากินเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารก็แล้วแต่คนคือหมายความว่าถ้าที่กินมาเนี่ยเราลองพิจารณาดูว่าที่เราใช้ชีวิตกินผลไม้กินอะไรมาเนี่ยแล้วไปตรวจแล้วมันสูงก็ลดลงจากเดิมหน่อยอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ยาบางอย่างก็ต้องบอกว่ายาความดันบางตัวมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงได้นะคะซึ่งอันนี้หมอจะช่วยติดตามให้นะคะเช่นยาลดความดันพวกอินาลาพิวโรซาทานสไปโรโนแลคโตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมนะคะแล้วก็การสลายของกล้ามเนื้อนะคะคือการแตกออกของเซลล์อะค่ะมันจะทำให้โพแทสเซียมเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาในเลือดได้มากขึ้นเช่นบางคนมีผลข้างเคียงจากการกินยาลดไขมันกล้ามเนื้อสลายเนี่ยอันนี้เจอน้อยนะคะหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งเราไปให้เคมีบำบัดพวกเนี้ยเซลล์มะเร็งมันจะตายเร็วอะคือมันจะพอมันโดนยาเคมีมันตายมันแตกมันก็จะปล่อยโพแทสเซียมออกมาในเลือดได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โพแทสเซียมสูงได้นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ทีนี้อีกคำถามนึงที่เจอบ่อยนะคะก็คือการคืออาจจะไม่เจอบ่อยอาจเป็นเชิงบอกเล่าว่าบางคนอะค่าไตอะมันแย่ลงชั่วคราวเพราะว่าเราไปอดน้ำก่อนเจาะเลือดนานๆ นะคะคือต้องบอกว่าแต่มันจะลดลงชั่วคราวนะคือสมมติว่าหมอให้เรางดน้ำตั้งแต่หลัง2ทุ่มเนาะแล้วเราไปตรวจเลือดตอน 8โมง9โมงอ่ะโหมันก็10กว่าชั่วโมง
2: 10กว่าชั่วโมงใช
3: ่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เขาออกมาประกาศแล้วว่าไม่ต้องงดน้ำเปล่านะคะที่เขาให้งด
2: น้ำแค่อาหารแต่ไม่ต้องงดน้ำอ๋ออาหารกับน้ำหวาน
3: น้ำที่มันมีแคลอรี่อ
2: ่
3: ะ
2: โอเคโอเคก็คือน้ำเปล่าไม่งดแล้วกันสรุปคือน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่งด
3: ฮะใช่ใช่ค่ะคือถ้าเราไปอดน้ำนานๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมันทำให้ไตมันแย่ลงชั่วคราวได
2: ้
3: นะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไตเนี่ยได้รับเลือดประมาณสัก 25% เนี่ยจากหัวใจที่สูบออกมานะคะเพราะนั้นถ้าอดน้ำเนี่ยปริมาตรเลือดมันก็จะลดลงเนาะเพราะองค์ประกอบหลักของเลือดคือน้ำนะคะเพราะนั้นเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไตได้ลดลงพอเลือดไปเลี้ยงไตได้ลดลงเวลาเจาะค่าการทำงานของไตมันคือค่าอัตราการกรองของเลือดที่ไหลผ่านไตอะค่ะเพราะนั้นมันก็จะลดลงชั่วคราวได้นะคะแต่มันคือหมายความว่ามันชั่วคราวเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันขาดน้ำแป๊บนึงแต่ว่าเนื้อไตมันยังไม่บาดเจ็บพอเรากินน้ำเลือดก็ไปโฟลเลี้ยงค่าไตมันก็จะขยับขึ้นมาเป็นปกติเพราะโครงสร้างตรงเนื้ออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเราแบบอดน้ำขาดน้ำรุนแรงนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่อยู่ๆเนี่ยจะไตวายเฉียบพลันเช่นคนที่ท้องเสียหนักๆแล้วแบบไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปไม่กินทางปากก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะคือกินเกลือแร่กินน้ำชดเชยก็ไม่ยอมกินเงี้ยอันเนี้ยก็ทำให้เลือดมันไปเลี้ยงไตน้อยซะจนไอ้เซลล์ท่อไตมันขาดออกซิเจนนะคะมันก็จะทำให้เนื้อไตเริ่มเสียหายมันก็จะทำให้ไตมันวายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดื่มน้ำก็ในคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นลายบุคคลเช่นเดียวกัน
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าระยะ3แล้วต้องงดน้ำอะไรเงี้ยก็คือให้ถามแพทย์เจ้าของไข้นะคะว่าของเราเนี่ยต้องงดน้ำแล้วหรือยังนะส่วนใหญ่ที่เจอว่าต้องงดน้ำเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่เขาเรียกว่าต้องได้ยาขับปัสสาวะแล้วต้องเคยมีหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่เสมอไปนะ
2: ไม่ทุกรายอีกไม่ทุกรายอีก
3: ขึ้นกับระยะเวลาของร่างกายช่วงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาหนึ่งคือต้องบอกว่าคนไข้ไตบางคนอ่ะที่เริ่มบวมเริ่มฉี่ได้น้อยลงเนี่ยหมอจะให้ยาขับปัสสาวะเนาะแต่ยาขับปัสสาวะเนี่ยอย่างที่บอกถ้ามันเอาน้ำออกเยอะไปเนี่ยนะคะไตมันแห้งนะคะมันก็ทำให้ค่าไตมันแย่ลงได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาจะต้องปรับยาให้มันแบบพอดิบพอดีอะนะแล้วเรื่องปริมาณการกินน้ำเนี่ยเราก็ต้องถามหมออีกทีว่าเรากินได้วันหนึ่งกี่ลิตรกี่ลิตรในคนที่ไตเริ่มแย่ระยะ4ระยะ5นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าระยะ3เนี่ยหนูยังเจอน้อยนะที่ต้องงดน้ำ
2: ใช่ใช่น่าจะน้อยครับน่าจะน้อย
3: ค่ะอันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
2: ประมาณนี้ดีจังเลยนะคนที่เป็นปัญหาเรื่องไตคงได้ข้อมูลที่ดีๆไปนะแล้วเอาไปทบทวนตัวเองดูนะครับแล้วอาจจะไปปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมให้อาจารย์อาพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามจะถามเพิ่มเติมในประเด็นที่อาจารย์อาพูดคุยไปนะครับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโพแทสเซียมในผลไม้หรือผักต่างๆรวมทั้งประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศยุกยาต่างๆถามอาจารย์อาได้เลยนะอาจารย์อาใจดีนะครับใจดีไม่เหมือนผมอาจจะดุหน่อย แต่บางทีดุก็อยากจะให้มันทุกอย่างมันจบลงด้วยดีบางทีมันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาด้วยเวลามันก็ชั้นมาเราก็ต้องการให้มันทุกอย่างมันได้ความแล้วก็เวลาก็จบลงพอดีด้วยอาจจะมีเข้มงวดบ้างขออภัยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473จบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะฝากไว้ด้วยนะเราคนไทยด้วยกันก็ต้องอุดหนุนนะผลิตภัณฑ์ของคนไทยซึ่งรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับและเราตั้งใจทำของดีมีคุณภาพและปลอดภัยให้คนไทยได้ใช้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: เชิญครับถามได้เลยครับ
3: จะถามว่าคนไข้ต่อมลูกหมากโตแล้วก็มีปัสสาวะเป็นเลือดบ่อยมากเลยไม่ทราบสมุนไพรไทยมีอะไรช่วยบ้างปกติต่อมลูกหมากโตเขาก็ไม่ค่อยมีฉี่เป็นเลือดกัน
2: ใช่
4: เป็นนิ่วด้วยหรือเปล่าคะได้ลองตรวจนิ่วเพิ่มเติมไหม
3: อ๋อไม่อะค่ะหมอเขาเข้าใจว่าอักเสบต่อมลูกหมากหรือเป็นเลือดบ่อยต่อมลูกหมากแตกอะไรเงี้ยเวลาเลือดออกทีก็ใช้ยาเลโวฟอกมากินอะไรเงี้ยคือมันไหลคันจนจะมีสมุนไพรไทยอะไรช่วยได
2: ้ยาซื้อกินเองหรือว่าหมอสั่งให้กินครับ
3: หมอสั่งค่ะ
2: หมอสั่งให้กิน
3: ดีค่ะต้องฉีดเลือดต้องให้เลโวฟอก7วันอะไรเงี้ย
2: โอเคครับเชิญอาจารย์ครับ
4: ความดันโลหิตล่าสุดอยู่ประมาณเท่าไหร่พอทราบตัวเลขไหมคะ
3: ความดันเขาปกติค่ะแต่มีไขมันสูงหน่อยแล้วก็เบาหวานไม่มี
4: ค่ะลองกินใบบัวบกแคปซูลดูนะคะกินได้1เม็ด3เวลานะคะ
3: ไม่ต่างกันค่ะใบบัวบกแคปซูลค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แต่ว่ามันช่วยดูแลเส้นเลือดค่ะแล้วก็จริงมันมีข้อมูลว่าพวกการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรังอะค่ะมันจะช่วยลดความถี่ได้แต่ว่าเป็นข้อมูลในผู้หญิงนะแต่ว่าอันนี้ลองใช้ได้คือมันเก่งเรื่องเส้นเลือดที่มันคือถ้าเลือดออกในต่อมลูกหมากโตน่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันแตกง่ายนะคะ
3: ตัวเดียวนะคะกินนี่คือกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ
4: ทีนี้ลองกินดูสัก3เดือนนะคะ3เดือนแล้วเว้นเดือนนึงก็ได้เนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเรากินที่เดือนแรกเนี่ยหรือ2เดือนแรกเนี่ยความถี่ในการเกิดอาการเนี้ยมันลดลงบรรเทาลงไหมเนาะเพราะว่าจริงฤทธิ์ในการดูแลเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ปรับอะนะคะแล้วก็ที่จะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมคือโบบกเนี่ยจริงมันมีฤทธิ์ลดความดันกับขับปัสสาวะอ่อนๆ นะคะแต่ไม่ได้ทำหนูคิดว่ามันไม่ได้ทำให้อาการต่อมลูกหมากของคนไข้แย่ลงหรอกมันน่าจะทำให้ลดอาการปัสสาวะข้างได้ด้วยนะคะข้างแต่ถ้ากินไปแล้วความดันโลหิตมันต่ำเกินอะนะคะก็ลดบัวบกลงเช่นลดเหลือเช้าเที่ยงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
3: ก็สรุปว่ากินไป3เดือนแล้วก็หยุดสักเดือนแล้วใน3เดือนนี้ถ้าไม่มีเลือดออกก็ยังไงคะเป็นว่า3เดือนหยุดที3เดือนหยุดทีหรือไม่คะ
4: คือ
3: ถ้ามันดีแล้วเนี่ยจะกินไปได้เรื่อยๆไหม
4: คือจริงๆมันกินได้เรื่อยๆแต่หนูกังวลเรื่องความดันว่ามันจะต่ำเพราะว่าคนไข้ที่เป็น ยาต่อลูกหมากอ่ะบางตัวมันมีผลลดความดันโลหิตอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: ถ้าจะกินต่อก็ต้อง
2: ตรวจตรวจเรื่องความดันด้วยว่ามีผลกระทบไหมถ้าไม่มีผลกระทบอะไรก็กินได้ยาวเลยครับถ้ากินแล้วได้ผลนะ
3: คร
2: ับ โอเคครับครับผมครับผมต่อมลูกหมากก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ชายมักจะเป็นกันพอสูงอายุจะเป็นนะครับสายนี้เชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณประโลม
2: เชิญครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: จะถามอาจารย์อาว่าค่าไตปกติมันเท่าไหร
4: ่ถ้าปกติเลยเนาะยังไม่เสื่อมเนี่ยก็ต้องเกิน90ขึ้นไปค่านั้นเรียกว่าค่า GFR
5: แล้วถ้าเสื่อมลงมันจะเหลือเท่าไหร่คะ
4: ก็ต่ำลงมากว่า90แต่มันจะซอยเป็นระยะ2 3 4 5ของคุณยายเท่าไหร่จ๊ะ GFR
5: หมอไม่ได้บอก
2: หมอบอกระยะมั้ย
5: ฮะ
2: หมอบอกว่าเป็นระยะไหน
5: เขาไม่ได้บอกว่าเป็นระยะไหนก่อนนี่คือว่าก่อนนี่คือเมื่อปี60นะขามันบวมงาบวมแล้วไม่ยอมยุบแล้วก็ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ให้ยาก็ให้ยาความดันมา2เม็ดกับยาบำรุงเลือด
4: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ลดบวมมันก็ไม่ลดพอดีฉันมีลูกตับบีอยู่ไงหมอตับบีเขาบอกว่าปล่อยให้บวมอย่างนี้ไม่ได้เขาก็บอกหมอไตว่าทำไมไม่ให้ยาลดภูมิแล้วพอให้ยาลดภูมิกินแล้วหูทีชั่วโมงถึงทีชั่วโมงทีแล้วทีหลังยุบแล้วก็รักษาเรื่อยมาก็ไม่มีอาการอะไรนะบวมก็ไม่บวมเดี๋ยวนี้
2: ดีแล้วคร
4: ับ
5: แล้วหมอเขาก็ให้ยาปกติก็เขาว่าเขาก็ไม่อยากจะให้แล้วก็ยาความดันมันจะวัดอยู่ที่บ้านน่ะประมาณ130
2: ตัวล่างเท่าไหร่ตัวล่าง130ตัวบน
4: ก็ปกติอยู่คืออย่างนี้บางคนเนี่ยบวมเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างเนาะไม่ใช่แต่เรื่อง
2: ตาย
4: เท่านั้นนะเกิดจากยาลดความดันบางตัวก็ได้นะเช่นแอมโลดิปีนเนี่ยทำให้บวมได้ยาชื่อแอมโลดิปีนในบางคนนะหรือเกิดจากข้อเข่าเสื่อมก็ได้นะคะหรือเกิดจากคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแล้วเหมือนเส้นเลือดมันขอดมันอะไรอย่างเงี้ยมันไหลกลับคืนไม่ได้มันก็บวมได้เหมือนกันในผู้สูงอายุทีนี้ก็ถ้าเราอยากรู้ค่าไตนะคะมันมี5ระยะน่ะแต่หนูคิดว่าเราจำไปเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์คือเราอ่ะไปถามหมอดีกว่าว่าค่าไตเราอ่ะเท่าไหร่หรือขอหมอเจาะดูนะพอเรารู้แล้วเราค่อยมาถามว่าเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามันอยู่ระยะไหนแต่ถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะให้ลูกหลานเสิร์ชใน Google เนาะค่าไต5ระยะ
2: โอเคไม่เป็นไรครับมี5ระยะแล้วกันเนาะแล้วคุณน้าเองยังไม่รู้ว่าอยู่เป็นหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจก่อนนะครับเคลียร์ไหมเอารู้สายหลุดไปแล้วเนี่ยหรือพูดเสร็จวางสายเลยฮะ คุณน้าคุณน้าไม่ฟังเลยคุณน้าโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันคุณน้าน่าจะสายหลุดไปแล้ว โอเคครับต่อโอเคครับสวัสดีครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สดีครับ
2: เชิญๆถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณอาหมอ
4: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยค
6: ่
4: ะ
6: เรื่องไข้สูงค่ะอยากจะทราบว่ากินยาแบบเยอะไปมันจะเป็นอะไรไหมคะกินยาความดันแล้วก็กินยาไอ้มุ้ยค่ะ
2: กินยาแก้โรคพากินสันอยู่หมอให้มาใช่ไหม
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วหมามุ้ยนี่ใครให้มา
6: อาจารย์อาอาจารย์รุ่งค
2: ่
6: ะ
2: ผมไม่ได้ให้หรอกผมไม่ได้ให้หรอกอาจารย์อาก็ไม่ได้ให้ให้ฟรีได้ไงคุณไปเอามาจากไหน
6: แนะนำค่ะแนะนำค่ะ
2: ไปเอามาจากไหนฮะ
6: มุ้ยหมามุ้ยค่ะแนะนำค่ะ
2: หมามุ้ยไปเอามาจากไหน
6: มุ่ยที่ถามคุณอาจารย์อาค่ะ
2: ไม่ใช่ไปเอามาจากไหนไปเอามาจากไหนไปหาเก็บเองหรือซื้อจากร้านโพเงิน
6: ซื้อจากร้านโพเงินค่ะ
2: เออซื้อจากร้านโพเงินกิน2ตัวนี้อยู่ใช่ไหม
6: ก
2: ิน
6: อ
2: ไ
6: พพีด้วยค่ะกินอไพพีด้วยค่ะ
2: กินอไพพีด้วยโอเคแล้วกินอะไรอีกอ้าวว่ามาให้หมด
6: ก็ดีค่ะดีขึ้นค่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่กินน่ะกินอะไรอีก
6: อยากกินแบบพาราอะไรไ
2: อ้ช้าจะช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยาที่กินประจำยาที่กินประจำยาที่กินไม่ประจำไม่ต้องบอกก็ได้มีไหมมียาแก้โรคอื่นๆอีกไหมตอนนี้มียาแก้พาร์กินสันมีหมามุ้ยแล้วก็มีอภัยบีแล้วมีอะไรอีกจ๊ะ
6: แล้วอยากก
2: ิน
6: อะไรวะ
2: สมุนไพรหรืออะไรเป็นยาเป็นยาสามัญหรือว่าเป็นยาสมุนไพร
6: ยาสมุนไพรค่ะ
2: สมุนไพรอย่างหนึ่งของไพ่ผู้เบสเปล่า
6: ค่ะ
2: ของไพ่ผู้เบสอีกตัวนึงหรอ
6: ไม่กินได้ไหมคะอย่างสาม
2: เอาสามตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจารย์ครับเขากินสามตัวนี้อยู่มีเป็นเดี๋ยวฟังนิดนึง
6: ขม
2: ิ้
6: นช
2: ัน
6: ค่ะอ๋อ
2: ขมิ้นชันใช่ไหม
6: แล้วก็ตีผลาค่ะ
2: โอ้เยอะเหมือนกันนะตีผลาก็กินอีก
6: ไม่ค่ะยังไม่กินค่ะจะกินได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวเอาที่กินก่อนเอาที่ยังไม่ได้กิน

0: ก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเอานะคะถ้ามีผลข้างเคียงอะไรก็ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาอีกทีนึงเนาะส่วนสมุนไพรอย่างเช่นหมามุ้ยนะคะตำรับหมามุ้ยของอภัยภูเบศเนี่ยก็เราเคยเก็บข้อมูลอยู่นะคะก็กินได้นานค่ะยกเว้นถ้าเรารู้สึกว่าเรากินแล้วร้อนในเพราะว่ายามันจะมีส่วนผสมของตัวที่มันกระจายเลือดลมอ่ะนะคะอาจจะติดร้อนนิดนึงมีพริกไทยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรกับตับและไตนะคะยกเว้นว่าเรากินแล้วร้อนในหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาดูว่าจะปรับยาลงหรืออะไรยังไงแต่ถ้าที่เรากินอยู่ไม่เป็นปัญหานะคะ
1: กินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคส่วนอีกตัวนึงล่ะ
0: อภัยบีนะคะอภัยบีเนี่ยก็ระวังว่ากินแค่1เม็ดก็พอ1วันละ1เม็ดตอนเย็นเนาะเพราะว่าหนูกังวลว่าพริกไทยมันจะไปซ้ําซ้อนกับในตำรับหมามุ้ยนะคะ
1: ตอนนี
0: ้ว่ามันจะเยอะไป
1: ตอนนี้กินอภัยบียังไงอยู่จ๊ะ
2: ก
1: ิน
2: ข้าวละ2มื้อกับเช้าเย็นค่ะ
1: เอางั้นปรับลดแต่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ได้ร้อนคงร้อนคออะไรใช่ไหม
2: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ไม่มีปัญหาร้อนคอกินมาเดือนนึงแล้วนะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์จะให้กินต่อหรือว่าลดดี
0: แล้วหมามุ้ยกินกี่เม็ดคะ
2: 2เม็ดค่ะ2เม็ดเช้าเย็นค
0: ่
2: ะ
0: แล้วกินเท่าที่กินหมามุ้ยมารู้สึกดีขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: จะกินเหมือนเดิมก็ได้แต่ต้องสังเกตตัวเองค่ะ
1: โอเค
0: งั้นก็มันเริ่มร้อนในเจ็บลิ้นเจ็บปากเจ็บคอลิ้นแตกก็ลด
1: อภัยบีลงมาได้นะโอเคส่วน
2: อีกคืออะไรอีกคะได้อ
1: ี
2: กไหมคะอ
1: ีกตัวนึงอะไรนะอาจารย์ตัวที่4มีไหม
0: ตีผลากับขมิ้นกินได้ค่ะ
1: ขมิ้นก็ขมิ้นชันกินได้ตีผลาก็ตีผลาจะกินเพื่ออะไรจ๊ะ
2: ก
1: ิน
2: เพื่อแบบว่าให้มันสมดุลค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อปรับร่างกายให้สมดุลขมิ้นชันก็กินเพื่อ
2: กินเพื่ออีกค่ะท้องผูกค่ะ
1: มีปัญหาท้องผูกหรือท้องอืด
2: ท้องผูกค่ะ
1: ท้องผูกนะมะท้องผูกแล้วแก้ปัญหายังไงจ๊ะก็จะกินตรีผลาเสริมใช่ไหม
2: ขมิ้นชันค่ะกินขมิ้นชันค
1: ่
2: ะ
1: ขมิ้นชันไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
2: ใช่
1: ใช่ไหมอาจารย
0: ์คือมันมีบางคนเหมือนกันที่กินขมิ้นชันแล้วระบบขับถ่ายดีขึ้นเอาเป็นว่ากินขมิ้นชันแค่2เม็ดต่อวันนะคะแล้วก็อภัยบี1เม็ดต่อวันพอคือพี่ไข่กินร้อนมากๆเนี่ยภาวะร้อนมันก็ทำให้ท้องผูกได
1: ้น่าจะปรับอภัยบีลงมาเหลือเม็ดเดียวแล้วกัน
0: ใช่แต่ว่ามันอาจจะเกิดจากตัวโรคด้วยเพราะว่าระบบประสาทม
1: ัน
0: จะมีปัญหาเรื่องการสั่งการขับถ่ายด้วยค่ะแล้วก็ตีผลาก็เป็น2เม็ดก่อนนอนถ้ายังไม่ถ่ายเพิ่ม2เม็ดเช้าได้อีกค่ะ
1: ตามทันไหม
2: ต
1: ี
2: แค่ทีนี้นะคะได้กินใช่ไหมคะ
1: ตีผลาให้กินเป็นเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดเพื่อไปดูแลเรื่องของระบบขับถ่าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วติดตามอาการดูสักเดือนหนึ่งดูซิมีปัญหาอะไรไหมถ่ายดีขึ้นไหมหรือสัปดาห์หน้าถ้าว่ามันยังถ่ายไม่ดีขึ้นก็โทรมาปรึกษาใหม่แล้วปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงอยู่จ๊ะ
2: อะไรคะ
1: ปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงยังถ่ายทุกวันอยู่ไหมหรือว่าต้อง 2-3 วันถ่ายที
2: 2วันถ่ายทีค่ะ
1: 2วันถ่ายทีแล้ว
2: 3
1: วัน
2: ค่ะ
1: โอเค3วันถ่ายทีนึงใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และลักษณะของถ่ายออกมาเป็นยังไงคะ
2: มันแข็งค่ะอ
1: ยู่ในเกณฑ์แข็งเป็นเม็ดไหม
2: ไม
1: ่
2: เป็นเม็ดครับ
1: ไม่เป็นเม็ดแต่แข็งหน่อยใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 3วันถ่ายทีเม็ดแข็งหน่อยตรงนี้อาจารย์จะเสริมตรงไหนบ้างไหมครับ
0: ค่ะถ้าไม่ถ่ายจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตีผลาไม่ใช่ยาระบายโดยตรงที่กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเนาะคือผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทสั่งการ
1: อ
0: ่ะมันไม่ค่อยทำงานนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องอาศัยยาระบายกลุ่มพวกมะขามแขกหรือฝักคูณนะคะแต่ว่าตัวตีผลาเนี่ยมันเน้นปรับสมดุลเพราะเขาพบรายงานว่าคนไข้โรคทางสมองอัน อัลไซเมอร์พาร์กินสันหรืออะไรพวกเนี้ย

0: ักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยสมดุลด้วยนะคะก็คือเอาเป็นว่าเอาอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ให้กินเพิ่ม
0: ตีผลา2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนนะคะขมิ้นชัน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ตัว
1: อภัยบี
0: 1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่หายจริงๆคนไข้เพิ่มตัวมะขามแขก2เม็ดก่อนนอนในวันที่ไม่ถ่ายไม่ได้จริง
1: ตามทันไหม
2: ไม่ทันค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ทันตัวไหนไม่ทันตัวไหนจ๊ะ
2: ขมิ้นชัน
1: เม็ดเดียวขมิ้นชันเม็ดเดียวนะ
0: เช้าเย็น
1: มื้อละเม็ดขมิ้นเช้าเม็ดเย็นเม็ดตีผลาเช้า2เย็น2
0: ค่ะงั้นก็ได
1: ้พอไหมอาจารย์หรือ3
0: เอา2ก่อน
1: แล้วปัจจุบันนี้กินน้ำกินผักเยอะไหม
2: กินน้ำกินผักเยอะค่ะ
1: น้ำเยอะผักล่ะ
2: ผักเยอะๆค่ะ
1: ผักต้มนะพยายามกินน้ำกินผักต้มเยอะๆน้องจะได้ช่วยระบบขับถ่ายนะ
2: ค่ะ
1: ลองปรับดูสักสัปดาห์นึงแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นึงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเร็วผิดปกติอะไรก็โทรมาปรึกษาใหม่นะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: หมดแล้วนะโอเคครับถ้ามีอะไรก็โทรมาใหม่จ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะ
2: ขอบคุณอาจารย์แล้วนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะโอเคครับโอเค
2: ค่ะ
1: จ้าจ้าจ
0: ้
1: าจ
2: ้
1: าจ้าจ้าจ้าได้สายสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยจะทันไหมมีใครสั้นๆไหมนาทีเดียว
0: ได้ๆ
1: เอาด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับนาทีเดียวครับถามด่วนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์จะถามว่าน้ำมันกระดูกไก่ดำแถวโรงเรียนใหญ่มีขายไหม
1: อาจารย์ไม่รู้
0: ไม่มีค่ะมีแต่ที่โพงเง
1: ินถ้าน้ำมันกระดูกไก่ดำต้องซื้อที่โพงเงินอย่างเดียวครับ
3: เหรอ
1: ถ้าเป็นสเปรย์
3: โทรไปเขาบอกว่าโทรไปว่าจะให้ส่งทางไปรษณีย์อะไรแล้วจะโอนเงินเข้าไปไงเขาบอกให้ต้องไปโรงพยาบาล
1: อ๋อ
0: ไม่มันออนไลน์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึง
1: เหรอโทรไปร้านโพงเงินหรือโทรไปที่ไหนคุณนะสายหลุดไปอีกแล้วโอเคครับลองโทรไปปรึกษาร้านโพงเงินใหม่แล้วกันเนาะโอเคอาจารย์อาหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามากครับหลับฝันดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอเคครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
10: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

0: ใจทุกคน
1: พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณียบัตรขายปรับตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสพท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสับเนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชัยอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆ นะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ันที่1สิงหาคม2569ค่ะก็เรียกว่าเป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคมเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน8ครั้งที่2ค่ะเมื่อพบกันในวันเสาร์นั้นทุกๆวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและโดยการที่เดนก็มีบุญที่จะมาร่วมจัดรายการหรือมาร่วมสนทนากับพระอาจารย์ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมากเลยถึงแม้ว่าจะเกษียณไป10กว่าปีแล้วแต่ว่ารายการธรรมรับอรุณเตือนใจสิ่งทุกนี้ก็ยังมีโอกาสมาจัดรายการร่วมกับพระอาจารย์ในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นนี้ถือเป็นบุญอย่างมากเลยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นการไม่ได้อ่านพระสูตรแบบในวันพระหัสบดีนะคะแต่อันนี้จะเป็นว่าจะเป็นการอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ง่ายขึ้นในระดับพุทธศาสนิกชนหรือชาวบ้านเราจะเข้าใจในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพานเจ้าพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันโดยมานัดกันสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอดส่องพิจารณาทำความเข้าใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกพระสูตรที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รวบรวมมาไว้ในพระไตรปิฎกจัดเรียงมาเป็นคัมภีร์เป็นหมวดหมู่เราก็ศึกษาไล่ไปตามความรู้ความเข้าใจของท่านเป็นแบบอย่างมาเรารู้เราเข้าใจตรงไหนบ้างมากบ้างน้อยบ้างเราก็มาทำความแบบแบ่งปันกันโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่แบบรู้เข้าใจหรือว่าสงสัยใครอยากจะถามติดต่อโดยส่งมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org เมื่อท่านผู้ฟังส่งกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบ่งปันคำถามใดๆนั้นก็จะมีคุณเตือนใจสินทุมนิกมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังพูดคุยกันในรายการโดยในทุกวันเสาร์อย่างนี้ก็จะมาโฟกัสเฉพาะเจาะจงในเรื่องของพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะนำเอาพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านก่อนเนาะตัวเองจะไปอ่านมาก่อนอ่านมาทีละตัวเลยล่ะทีละหน้าทีละข้อไล่ไปอ่านมาทำความเข้าใจตรงไหนเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้แล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังตัวอย่างที่คุณใจว่านะว่าก็จะไม่ได้มาอ่านให้ฟังนะในฝั่งนี้จะเป็นช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสแต่นี่จะมาอธิบายซึ่งหลายๆท่านก็ชอบแนวแบบนี้คือไปด้วยกันนะเพราะว่าการอธิบายมันก็จะได้มุมมองแบบหนึ่งมีความเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ถ้าฟังเองเราก็ได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปแบบการศึกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงมีทั้งที่เราฟังหมายถึงว่าเราแบบฟังเป๊ะๆเลยไม่ต้องอธิบายเราก็มาทำความเข้าใจเองหรือที่เราฟังอธิบายแล้วเราก็ไปดูใช่ไหมเบื้องต้นเขาเขียนมาไงทั้งสองทาง
0: เจ้าค่ะ
1: แนวทางก็มีเป็นแบบนี้วันนี้เราก็มาต่อกันคุณใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตตนิกายหมวดที่มีธรรมะ10ประการเรียกว่าทัสสนิบาตหมวดที่มีธรรมะ10ข้อทัสสะนี่บอกว่า10เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ยังอยู่ในข้อที่12พระสูตรชื่อว่าปัญจังคสูตรปัญจังคสูตรโดยแบ่งเป็น2ส่วนพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงการละองค์5และการประกอบด้วยองค์5 สองอย่างรวมก็ได้สิบอย่างจึงจะเรียกว่าบัณฑิตอยู่จบพรหมจรรย์ที่ต้องละก็คือที่ไม่ดีนั่นเองที่ประกอบที่ต้องมีก็คือที่ดีนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เราจะเห็นแนวได้เอาลองพูดถึงหัวข้อกันของมันก่อนแล้วที่ต้องละที่ต้องไม่ดีนั้นก็คือนิวรณ์ 5นั่นเองท่านเรียกว่ากามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจวิจิกิจฉาแปลเป็นภาษาไทยก็คือความกำหนัดยินดีในกามนั่นคือกามฉันทะความคิดร้ายปองร้ายนี่คือพยาบาทความหดหู่เสื่องซึมนั่นคือทีนมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นคืออุทจักกุกุจและความลังเลเคลือบแคลงนั่นคือวิจิกิจฉาทั้ง5อย่างนี้เรียกว่าเป็นนิวรณ์แต่ตรงนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าจะแบบอธิบาย5ข้อแต่ไม่เรียกชื่อว่านิวรณ์ในที่นี้คือไม่เรียกชื่อสิ่งนี้ว่านิวรณ์แต่เรียกมันว่าเป็นสิ่งที่ควรละในขณะที่หมวด5แล้วเราเคยผ่านกันมาแล้วนะบอกว่าสิ่งที่ควรละแล้วไม่ดีเลยนั่นคือนิวรณ์มีอะไรบ้างแตกออกมาเป็น5อย่างอันนี้คือมีหัวข้อเรียกชื่อชัดเจนว่านิวรณ์อนุเนาะแต่อันนี้ไส้ในเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกชื่อเพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยในพระไตรปิฎกทำไมบางทีถ้าเราเสิร์ชจากคำว่านิวรณ์เฉยเราจะไม่เจอข้อนี้ไง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจึงต้องอาศัยการที่เราอ่านเยอะๆศึกษามากๆเพราะหูสูดเนี่ยมันจึงจะเห็นเรื่องราวตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ความลึกซึ้งตรงนี้มันก็มีซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลังจากที่พระอาจารย์ศึกษามาเป็นสิบปีคุณ
0: ใจ
1: ค
0: ุ
1: ณค่อยคิดว่าความเชื่อมโยงเหล่านี้เราจะทำยังไงดีในกระบวนการในสมัยปัจจุบันเราก็มีระบบ AI ระบบฐานข้อมูลมาช่วยได้อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องเอาองค์ความรู้พวกนี้ใส่เข้าไปแต่ก็เป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์ก็กำลังทำอยู่เนาะเดี๋ยวนี้จะอาจจะค่อยมาคุยกันให้ฟังกันในวาระต่อไปว
0: ัน
1: นี้อยากจะโฟกัสเรื่องในพระสูตรที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้ก่อนนั่นก็คือสิ่งที่ต้องละ5อย่างเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางให้เกิดกิเลสตัณหาอวิชชาเจริญขึ้นนิวรณ์5ก็เป็นอาหารของอวิชชาอันนี้ไม่ดีต้องละเสีย
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่ถ้าสิ่งที่ต้องทำให้มากเจริญให้มากประกอบด้วยสิ่ง5อย่างต่อไปนี้อันนี้ถือว่าดีนะสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็คือกองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติกองวิมุตติญาณทัศนะคำว่ากองนี่แสดงว่ามันมีหลายอย่างแล้วท่านก็ใช้คำว่าศีลขันธ์คือกองศีลคำว่าขันธ์นี่คือกองนั่นเองกองสมาธิก็คือสมาธิขันกองปัญญากับปัญญาขันกองวิมุตติกับวิมุตติขันกองวิมุตติญาณทัศนะก็วิมุตติญาณทัศนะขันเราทั้งหมดนี้คือเป็นกองกองก็พูดง่ายๆคือมรรคแปดนั่นเองมันก็จึงเป็นส่วนสมุทัยที่ต้องละส่วนทุกขสมุทัยที่ต้องละและส่วนที่ข้อปฏิบัติที่ทำให้กำจัดดับเจ้าสมุทัยนั้นมันคือมรรคนั่นเองก็จะเรียกว่าเป็นทุกขสมุทโยปฏิปทาอริยสัจและปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทานั่นคือมรรคแปดก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็คือส่วนที่เป็นเหตุของทุกข์ต้องละส่วนที่เป็นเหตุของนิโรธต้องทำให้เจริญต้องทำให้มากแล้วก็เอา2ข้อนี้มาแล้วแบบแต่ละ2ส่วนนั้นก็แบ่งเป็น5เป็น5นี่ก็จะสอดคล้องลงกันพอดีได้10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่12เดี๋ยวป่ะ
0: เจ้าค่ะอันนี้มีคาถาท้ายบทด้วยโยมขออนุญาตอ่านได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวป่ะอะไร
0: สาธุเจ้าค่ะกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุจกุจจะและวิจิกิจฉาย่อมไม่มีแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวง ภิกษุผู้เช่นนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะสมาธิขันธ์ที่เป็นอเสขะปัญญาขันธ์ที่เป็นอเสขะวิมุตติขันธ์ที่เป็นอเสขะและวิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่เป็นอเสขะภิกษุนั้นแลผู้ละองค์5ได้สมบูรณ์ด้วยองค์5ภิกษุนั้นแลบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้เจ้าค่ะ
1: ใช่ป่ะประเด็นหัวข้อตรงนี้ก็คือผู้ที่ประกอบด้วยคุณทั้งมวลนะผู้ที่ประกอบด้วยคุณทั้งมวลก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจตรงส่วนคำว่าที่เป็นอเสขาตัวนี้สักนิดหนึ่งนะที่เป็นอเสขาตัวนี้สักนิดหนึ่งก็คืออเสขาคือไม่ต้องศึกษาอีกหมายถึงพระอรหันต์นั่นเอง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นอรหันตผลไม่ใช่แค่มรรคเพราะว่ามรรคนี่ยังต้องศึกษาอยู่ก่อนจะไปถึงผลนะแต่ถ้าไม่ต้องศึกษาแล้วคือขั้นผลเลยสูงสุดแล้วเราแสดงว่าศีลต้องศีลแบบสูงสุดสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็ต้องแบบสูงสุดเอาแล้วสูงสุดแบบเป็นอเสขะศีลอย่างของพระอเสขะกับของพระอเสขะมันไม่เหมือนกันหรอก็ศีลเหมือนกัน
0: โ
1: อ้ไม่เหมือนกันเอาแค่ว่าปัญญานะปัญญาของพระสารีบุตรกับปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาตรัสรู้เหมือนกันโอ้แต่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ปัญญาของพระอรหันต์ตรัสรู้เหมือนกันกับของพระพุทธเจ้าโอ้แต่ไม่เหมือนกันของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะกว่าแต่ของสาวกที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทั่วๆไปมันก็จะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเท่าของพระพุทธเจ้าก็แต่ว่าเพียงพอที่จะตรัสรู้เหมือนกันแต่รายละเอียดของการตรัสรู้นั้นรู้จะท่วนทั่วจะรู้ลึกรู้กว้างไม่เท่ากัน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นศีลของพระเสขะกับศีลของพระอเสขะไม่เหมือนกันเอาแค่ศีล5นะศีล5ถ้าศีล5ของเอาไม่เอาศีล5สิเอาสมมติเอาศีลข้อ4อย่างเงี้ยนะการไม่พูดโกหกเป็นต้นการไม่พูดโกหกถ้าเอาศีล5ของโสดาปัตติมรรคศีล5ของโสดาปัตติมรรคเอาศีล5ของโสดาปัตติผลเลยอ่ะศีล5ของโสดาปัตติผลข้อ4นะเอาเฉพาะข้อ4กับศีล5ข้อ4นะเอาเฉพาะข้อ4นะของอรหัตผลมูของอรหัตผลดีกว่ามากเพราะอะไรเพราะท่านจะเอาสัมมาวาจาข้ออื่นเข้าไปด้วยก็คือจะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกด้วยแต่ถ้าของโสดาปัตติผลเราก็จะอาจจะยังแบบพูดเพ้อเจ้อบ้างอาจจะยังแบบว่าพูดตลกโปกฮาบ้างจะมีแต่ของอรหัตผลคืออาเสขะข้อสี่อย่างเดียวนะจะไม่มีแบบมิจฉาวาจาอื่นเข้ามารวมด้วย
0: เข้ามาปน
1: อ๋อ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: เอาปัญญาล่ะปัญญาพวกชอบปัญญาของเอาอนาคามีผลอนาคามีผลนะปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: กับปัญญาของอรหัตผลปัญญาเหมือนกันนั่นแหละโอ้แต่ว่าไม่เหมือนกันนะเพราะว่าปัญญาของขั้นอนาคามีเนี่ยยังไม่ได้รู้อวิชชาว่าละยังไงยังไม่ได้รู้ว่าไอ้มานะต้องกำจัดยังไงแต่ว่าของอรหัตผลนี่อเสขะนี่ผมก็จะกำจัดมานะกำจัดอวิชชาได้ในความเป็นตัวตนความเข้าใจเรื่องราวต่างๆนี่จะชัดเจนทีนี้ปัญญาที่จะกำจัดอาสวะขั้นอเสขะของพระอรหันต์ขั้นอรหัตผลธรรมดาเนี่ยนะก
0: ับ
1: ปัญญาขั้นอาเสขะของพระพุทธเจ้าโอ้ไม่เท่ากันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือกําจัดสังโยชน์เครื่องร้อนรัด5อย่างนี่ได้เหมือนกันล่ะกําจัดอาสวะกําจัดอวิชชาต่างๆได้เหมือนกันแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ยังจะมีปัญญาในส่วนของมิจฉาสามเรื่องฤทธิ์เรื่องรู้อดีตอนาคตรู้วาระจิตคนอาจจะมีวิชา8คือหมายถึงอิทธิวิธีจุตูปปาตญาณแต่ของพระอรหันต์ที่กำจัดกิเลสได้เป็นอาเสขะอาจจะไม่มีข้อนั้นแล้วก็จะมีปัญญาอื่นๆที่บอกว่ามันยิ่งขึ้นไปของของกองนั้นๆอยู่เพราะนั้นจึงเรียกว่าเป็นกองปัญญาแล้วกองปัญญาคือมันมีหลายอย่างไม่ได้มีอย่างเดียว
0: สี
1: ่อย่างที่ว่าแล้วก็ยังมีข้อ4ข้อ4ก็แยกไปอีกก็ยังจะมีโกหกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมสมาธิก็โอ้โหกี่ขั้นกี่ขั้นก็ว่าไปปัญญาก็กี่แบบกี่แบบก็ว่าไปแล้วการปล่อยวางก็คือมันมีทุกกี่แบบจะปล่อยวางไงก็มีเท่านั้นแบบวิมุตติอย่างเงี้ยนะว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติมีเท่าไหร่วิมุตติญาณทัศนะก็มีกองเท่ากันอย่างเงี้ยนะแต่อะไรมานี่คือส่วนที่เรียกว่าทำไมถึงเป็นอเสขะแล้วแนวที่จะมองดูเป็นตัวบทที่จะให้แยกเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสัมมัตตสิบประการหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ย3เราแยกออกเป็นมรรค8ใช่ไหมส
0: ั
1: มมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนของศีลสมาธิทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนของสมาธิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิอันนี้คือ3กองแล้วมันยังมีเพิ่มอีก2คือสัมมาวิมุตติและสัมมาวิมุตติญาณทัศนะ10อย่างนี้รวมกันเรียกสัมมัตต10อย่างสัมมัตต10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็คือจึงเป็นพูดถึง10ประการไม่ใช่8ละเพราะฉะนั้น10ประการนั้นมันก็เลยแยกเป็น5นี่ไง3แยกเป็น8ใช่มั้ย
0: เจ้าค่ะ
1: 8บวก2เป็น10เพราะนั้น3บวก2ก็เป็น10เป็น5ไง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือส่วนที่เป็นอาเสขะก็จะไม่เหมือนกับแบบธรรมดาทั่วไป
0: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อ12เรื่องบาง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อ13ว่าด้วยเครื่องรายรัฐคือสังโยชน์ที่พูดเมื่อสักครู่ในข้อ12ที่ว่าปัญญาในการตรัสรู้ปล่อยวางปล่อยวางอะไรในการที่จะละเครื่องรายรัฐเนี่ยเครื่องรายรัฐเนี่ยมันมีอะไรนี่คือในข้อ13ตรงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกทั้งหลายมีเหมือนกันเนี่ยมีเหมือนกันนั่นก็คือเครื่องรายรัฐแยกเป็น2ส่วนเบื้องต่ำและเบื้องสูงเบื้องต่ำหมายความว่ามันรัดไม่ลึกมันรัดไม่ค่อยแน่นแต่ว่ามันก็แน่นนั่นแหละแต่ไม่ค่อยแน่นถ้าเปรียบเทียบกับเบื้องสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เบื้องสูงหมายถึงมันรัดแน่นรัดลึกคือเรียกว่าสูงก็จะมีความสามารถสูง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะพูดถึงรากมันลึกแล้วก็แน่นหนาก็เลยเรียกว่าย
0: ากด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เขาก็จะมีคำศัพท์นะเรียกว่าโอรัมภาคียสังโยคือเบื้องต่ำแล้วก็อุทธัมภาคียสังโยคือเบื้องสูงโดยแบ่งเป็นสองส่วนเพราะอะไรเพราะว่าแนวสำหรับอาการกำจัดด้วยเทคนิคก็จะไม่เหมือนกันเราไล่ไปทีละสองส่วนไล่ไปทีละเซตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้เอา5อย่างแรกนะ5อย่างแรกเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือรัดไม่ลึกรัดไม่แน่น3อย่างแรกได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสก็คือความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราพูดว่าแล้วมันก็เป็นสักมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะสักกายทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิแหละความเคลือบแคลงเห็นแย้งนั่นคือวิจิกิจฉาแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและพรตของตนเรียกว่าศีลัพพตปรมาส3อย่างนี้จะสามารถกำจัดได้ด้วยศีลได้ด้วยศรัทธาถ้าคุณมีศีลมีศรัทธาคุณจะสามารถกำจัด3อย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาคือศรัทธาไหนเราไม่ได้ศรัทธาทั่วไปแล้วศรัทธาเฉพาะเจาะจงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเนี่ย ความมั่นใจจะทำให้ความลังเลเคลือบแคลงสงสัยหลากไปโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่เราบอกคุณศรัทธาคุณศรัทธาคุณศรัทธาไหนคุณศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระธรรมก็คือความเห็นความเข้าใจอะไรที่มันถูกต้องนั่นก็คือจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิในส่วนที่เป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยออกไปได้ว่านี่ต้องตัวฉันของฉันแต่คุณศรัทธาในพระธรรมว่าในพระธรรมนี้ทำให้ไปสู่นิพพานนั่นนี่นะเราจะไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวของเรานั่นนี่นะมันก็จะกำจัดให้เจ้าสักกายทิฏฐิออกไปได้ด้วยความมั่นใจตรงนี้พอเรามีความมั่นใจคือศรัทธาใช่ไหมทำไมมันมีปัญญาขึ้นมาได้เพราะว่าพอคุณมีความมั่นใจคือศรัทธาแล้วสมาธิคุณมีนิดหนึ่งขึ้นมาเออทำไมมีสมาธินิดหนึ่งขึ้นมาเอ้าคุณกำจัดวิจิกิจฉาได้ไงวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์อย่างที่เราคุยกันมาแล้วในข้อก่อน
0: ถูกค
1: ่ะพอคุณมีศรัทธาปุ๊บนิวรณ์คุณลดพลังลงไปหน่อยนึงสมาธิเราก็เพิ่มขึ้นหน่อยนึงสมาธิคุณเพิ่มขึ้นหน่อยนึงปัญญาคุณก็เพิ่มอีกหน่อยนึงปัญญาที่เพิ่มหน่อยนึงนั้นก็คือกำจัดสักกายทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิมาด้วยความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณจะได้ปัญญามาทันทีสามารถกำจัดสักกายทิฏฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้โอเคไหมพอเรามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่รออะไรหมายความว่าเราจะไม่ได้รอว่าขอให้ท่านบรรดาให้ผมมีความสุขนะคือจะไม่งอมืองอเท้าอ่ะนั่นคือก็เรียกงมงาย
0: เ
1: ช่นพวกที่บอกว่าไปต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็บับขอนั่นขอนี่แล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังกินมากเหมือนเดิมแต่ว่าขอให้หายขอให้อะไรเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อย่าไม่ทำอะไรเพื่องมงายงมงายแต่ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยคุณจะลงมือทำและการลงมือทำนั้นจะลงมือทำนั่นคือมีความเพียรเนี่ยทำอะไรก็จะทำศีลจึงมาด้วยศีลที่มานี้ไม่ใช่ศีลแบบว่างมงายศีลแบบอะไรเพราะเราประกอบด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ถูกยึดมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่พระอริยเจ้ายกย่องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาจะสามารถกำจัดศีลพัตตาประมาทได้ก็จะหมายว่าทำไมศรัทธาเต็มปึ้งเนี่ยในพระพุทธธรรมประสงค์ให้ถูกต้องได้นะกำจัดเครื่องร้ายละสามอย่างนี้ได้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลสมาธิปัญญามาพร้อมใน3ข้อนี้เลยนะแต่ว่าปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันไงศรัทธาเต็มปึ้งเนี่ยศีลมาเต็มสมาธิมาพอประมาณกำจัดวิจิกิจฉาได้ปัญญามาพอประมาณกำจัดสักกายทิฏฐิได้โดยศีลเต็มก็กำจัดศีลพัตตาประมาทได้ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาตรงนี้โอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: 3ข้อแรกนี่คือโสดาบันโสดาบัน
0: เจ้าค่ะ
1: สังโยชน์เครื่องร้าวรัดเบื้องต่ำ2ข้อถัดมาก็คือความพอใจในกามกัมมฉันทะความคิดร้ายปองร้ายนี่คือพยาบาทมันจะเป็นลักษณะของสมาธิคุณใจที่ว่าทำไมบางพื้นที่เราจะใจฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นคือจะไปทำกัมมฉันทะหรือว่าพยาบาทบางที่ทำไมแบบไม่พอใจนั่นนี่นั่นคือพยาบาทแล้วถ้าคุณทำสมาธิได้เต็มคุณละสองอย่างนี้ได้ถ้ายังละไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิมันยังไม่เต็มจิตใจบางทีเราก็จะขึ้นลงๆซ้ายขวาไปตามภาษาต่างๆที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราละกามฉันทะละพยาบาทได้เพราะอะไรเพราะสมาธิเรามีพลังมากขึ้นพลังที่มากขึ้นของสมาธินั้นจึงทำให้สมาธิมันเต็มขึ้นมาสมาธิที่เต็มขึ้นมากำจัดสังโยชน์อยู่สองอย่างนี้ได้ก็เลยทำให้ผู้ที่สามารถกำจัดเรื่องร้ายรัด5อย่างเบื้องต้นได้นั้นน่ะเรียกว่าเป็นอนาคามีศีลเต็มสมาธิเต็มนี่ศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาพอประมาณเป็นอนาคามีละ
0: เจ้าค่ะ
1: ต ่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนของสังโยชน์เบื้องสูงคือรัดลึกรัดแน่นความสามารถของมันสูงทั้ง5ประการเนี่ยจะละได้ด้วยปัญญาเรามีอะไรบ้างเรามาดู2ข้อแรก2ข้อแรกเนี่ยคือตัวที่ทำให้เราติดในสมาธิได้สมาธิเต็มๆนี่มันดีแล้วเข้าใจไหมแต่ว่าบางทีเราเพลินไปในสมาธิเรายินดีพอใจในสมาธินี่คือ2ตัวที่จะพูดต่อไปนี้นั่นคือรูปราคะและอรูปราคะคือตอนแรกเรายังไม่ได้สมาธิเราทำไมไม่ได้สมาธิเพราะคุณจะไปในกามมันคือข้อก่อนหน้านี้ข้อที่4ที่5แต่พอเราได้สมาธิดีแล้วคือสมมติคุณกำจัด2ก่อนนั้นได้แต่คุณอาจจะติดในสมาธิคือสมาธินี่เป็นของดีนะคุณอาจารย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่มีโทษเลยคือโทษมันมีน้อยมากแต่เมื่อมีอยู่ทีนี้เราจะละโทษในสมาธิคุณต้องละ2ข้อนี้รูปราคะและอรูปราคะนั่นคือความที่ว่าเราเพลินไปในสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิชนิดที่เป็นชั้นรูปนี่คือในประการที่1ข้อนี้แล้วก็ชั้นอรูปนี่คือในประการที่2แบบรูปราคะเราจะละตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสมาธิโดยตรงในความที่ว่าเอ๊ะอาศัยสติสังเกตเห็นว่าสมาธิเป็นงี้นะอย่างคนที่มีประสบการณ์ว่าเออฉันทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วแล้วก็นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่ะเนี่ยๆๆแสดงว่าคุณติดอยู่ตรงนี้แล้วไงต่อนะไม่รู้เหมือนกันก็นี่นะมีรูปราคะอยู่ฉันไม่เห็นว่าฉันจะต้องยินดีในสมาธิตรงไหนเลยฉันก็อยู่สมาธิตรงนี้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วตรงนั้นแหละนี่คือรูปราคานี
0: ่อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นสมาธิขั้นอรูปก็จะไปโดนอรูปราคาด้วยนี่คือ2ประการแรกถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปัญญาชนิดโดยตรงล่ะคือมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้แจ้งหมายความว่าไงคือความถือตัวนี่คือความเป็นตัวตนเป็นอัตตาของเราว่าเราเป็นคนนั้นเราเป็นคนนี้รวมตรงนี้เรียกว่ามานะส่วนความฟุ้งซ่านเนี่ยคือคุณเอาสมาธิแล้วเกิดญาณปัญญาเช่นกรณีของท่านพระอนุรุทธะได้สมาธิดีอะไรเนี่ยนะแล้วได้ตาทิพย์เนี่ยนะเห็นอดีตอนาคตหมายถึงว่าเห็นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็ไปตรวจดูทั่วโลกธาตุนั่นๆๆความฟุ้งซ่าน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ฟุ้งซ่านแบบไม่มีสมาธินะนี่คือมีสมาธิอยู่เต็มๆเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้สมาธินั้นน่ะไปในการแบบปัญญาไปในดูเรื่องอื่นน่ะใช้สมาธิที่ให้เกิดปัญญานั่นน่ะคือญาณที่ให้เราเห็นอดีตอนาคตเนี่ยคือปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ปัญญามันไม่ใช่การตรัสรู้น่ะปัญญานั้นน่ะฟุ้งซ่านเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่น่าจะเป็นบทเรียนชนะที่ดีกว่ารัดกุมกว่าคุณมีความสามารถอะไรเช่นคุณตั้งใจมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์มีการสามารถในการบริหารจัดการงานเรื่องงานบุคคลท่านผู้ฟังมีความสามารถทางด้านกฎหมายท่านผู้ฟังมีความสามารถทางด้านการแพทย์การหมอใดๆก็แล้วแต่นั่นคือปัญญาของท่านผู้ฟังแต่ปัญญานั้นน่ะถ้าไม่ใช่เป็นในการตรัสรู้นั่นเป็นความฟุ้งซ่านแต่มันเป็นปัญญาเหมือนกันปะใช่แต่มันฟุ้งซ่านไง
0: โชค
1: มันยังฟุ้งซ่านตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเครื่องรารัดเบื้องสูงไงอันนั้นเป็นปัญญาหรือมันเป็นเครื่องรารัดกันแน่ก็ใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันดีกว่าตรงนี้สมมุติว่าถ้าคุณไม่มีปัญญาในความสามารถนั้นๆมันจะไม่เรียกว่าปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นความสามารถของเราในการที่จะแทนที่คุณจะทำงานที่มีคุณค่าน้อยใช่ไหมเช่นจับกังคุณก็ทำงานที่มีคุณค่ามากหน่อยเช่นเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นนักบริหารอันนี้ก็ต้องมีปัญญาคุณค่ามีแต่มันไม่ได้ไปในทางที่ให้เกิดการตรัสรู้ปัญญาที่ว่าดีนั้นมีความฟุ้งซ่านแฝงอยู่ลึกๆนั้นนี่ก็เรียกเรื่องรายรัดอยู่เหมือนกันนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: นั่นคือความฟุ้งซ่านอุทธัจจะไม่มีกูกุจจะนะอุทธัจจะเฉยๆเพราะว่าถ้ามีกูกุจจะนี่จะเป็นข้อก่อนนั้นที่พูดถึงความร้อนใจความรำคาญใจเพราะไม่มีความร้อนใจไม่มีความรำคาญใจสมาธิมีแน่หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนาะในกรณี
0: ใจเจ้าค่ะ
1: ว่าความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายถึงปัญญาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการตรัสรู้โอเคและความไม่รู้ความไม่เข้าใจอวิชชาในข้อสุดท้ายประการสุดท้ายนั่นก็จะเป็นเครื่องรัดเบื้องสูงในความที่ว่าเอ๊ะเราไงต่อไอ้ที่ว่าเอ๊ะเราไงต่อนั่นแหละอวิชชา
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ว่าเราไม่รู้ว่าไปไงต่อไงนั่นแหละอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเราจับได้ปะนี่คืออวิชชานี่โอ้นี่แหละคือวิชาความรู้ก็เกิดขึ้นวิชาความรู้เกิดได้ไงตรงนั้นที่เราจับได้ว่ามันไม่ใช่วิชามันเป็นอวิชชาเอาก็เกิดเพราะว่าสติเราตั้งไว้เพราะฉะนั้นสติก็ต้องละเอียดลงมากๆประกอบกับปัญญาที่ละเอียดลงมากๆโดยความที่ว่าปัญญาเราเห็นอดีตอนาคตมีความสามารถใดพิเศษแล้วโอ้แล้วมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านในย่านหนึ่งก็คือเป็นกิเลสอย่างละเอียดขึ้นมาเราเห็นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องร้ายรัดที่ลึกที่แน่นละเอียดเห็นได้ยากก็จึงเรียกมีความสามารถสูงเรื่องร้ายรัดเบื้องสูงก็จึงเรียกเพราะนั้นในเครื่องร้ายรัดทั้ง10ประการนี้ถ้าเผื่อว่าละได้หมดก็เป็นพระอรหันต์แต่เป็นอุดมบุรุษเหมือนข้อก่อนนั้นโดยแบ่งสองส่วนเพราะ5อย่างแรกก็จะควอลิฟายสำหรับที่จะเป็นอริยบุคคลใน3ขั้นเบื้องต้นคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าสำหรับอรหันต์ก็อีก5อย่างที่เหลือนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่ก็เป็นพระสูตรว่าด้วยสังโยชน์นะเจ้าคะสังโยชน์สุข้อ13ถัดไปข้อ14จะเกี่ยวกับอะไรเจ้าคะพระสุนทรขา
1: ข้อ14คือตะปูตรึงจิตนะกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูมันมาไป
0: เจ้าคะ
1: ก็จะเหมือนเป๊ะเลยในเนื้อหาเจโตคีรสูตรมัชฌิมนิกายอาจจะแบบแนวสไตล์การเล่าอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าคอนเทนต์ใน5ข้อของแต่ละส่วนเนี่ยเหมือนกันโดย2อย่างพูดถึงเครื่องตรึงจิตดุจตะปูนั่นก็เรียกตะปูตรึงจิตนี่คือ5อย่างหนึ่งหัวข้อก่อนนะตะปูตรึงจิต
0: เจ้าค่ะ
1: อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกใจกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการตะกี้คือตะปูตรึงจิต5อย่างต่อมาคือกิเลสเครื่องผูกใจ5อย่างซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ไม่ดีอย่างละ5 5ก็รวมกันเป็น10อย่างเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตะปูตรึงจิตมีอะไรบ้าง5ประการประกอบด้วยความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าข้อที่2ในพระธรรมข้อที่3ในพระสงฆ์ข้อที่4ในศีลขาและข้อที่5คือความโกรธความไม่พอใจความที่จิตมีความแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเวลาที่มีภาษากระทบเป็นเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อนี้มันทำให้จิตแบบมันเหมือนหนามอ่ะเราจะไปต่อไม่ได้หนามที่ทำให้เราจะเดินหน้าไปมันก็ติดเอาไว้อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นะว่าเป็นเหมือนตะปู
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของท่านว่าไอ้ท่านตรัสรู้จริงไหมมีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะไปดูสังเวชนิสถาน4แล้วตรงนี้มันใช่เหรอที่ท่านต ตรัสรู้จริงไหมไอ้ความที่ว่าลังเลเคลือบแคลงในการตรัสรู้ของท่านนี่คือข้อที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: พระธรรมคือองค์ความรู้องค์ความรู้ที่ทำให้ตรัสรู้ได้จริงมันใช่แล้วสมัยนั้นก็อาจจะมีแต่เดี๋ยวนี้จะมีไหมนะอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ประสงค์นี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะว่าผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบในสมัยนั้นน่ะโอ้คงไม่มีแล้วล่ะและในสิกขาก็คือข้อปฏิบัติของตัวเราเองที่เราต้องศึกษาเราต้องทำเราต้องปฏิบัติฉันเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครทำได้หรอกหมายถึงว่าถ้าตัวฉันทำก็ไม่ต้องทำเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยตอนนี้มันข้อเก่าแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หรอกใช้เงินได้ อะไรเงี้ยวางไปก็นี่คือสี่ข้อแรกเนาะแล้วข้อสุดท้ายนี่ก็คือถ้ามีภาษากระทบกันแล้วแหมจิตใจก็ขุ่นมัวอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ยังมีอยู่มันก็ยังไม่ถูกยังมีเครื่องข้องกันอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาอีกคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มีอยู่5ประการเครื่องผูกใจคือความกำหนัดในประการที่1คือความกำหนัดในกามมันก็ไกลสระหมอมานะความกำหนัดยินดีพอใจในกามคือความสุขเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างประการที่2ก็คือในกายข้อแรกคือกามนะข้อที่2คือกายกายคือกายของเรานั่นเองกายของเรานะกาย
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่3คือในรูปแล้วรูปมันต่างกับกายยังไงกายคือความลำบากกายก็คือเรื่องของร่างกายเป็นรูปหมายถึงว่าเป็นธาตุนะเป็นรูปกายของเราแต่รูปเนี่ยยังรวมถึงสมาธิที่เป็นขั้นรูปด้วยสมาธิที่เป็นขั้นรูปมีความกำหนัดในสมาธินั้นก็จะคล้ายๆกับกามรูปฉันทะที่อนาคามียังละไม่ได้นั่นนะยังยินดีในรูปอยู่ก็คือตรงส่วนนี้แหละเรื่องของรูป
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่4ก็คือความที่ว่ากินข้าวอิ่มแล้วอิ่มเกินไปยังประกอบความสุขในการกินความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างหาความสุขทางสบายๆประการที่4ส่วนประการที่5คือปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะความเป็นเข้าถึงความเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นอยากเป็นเกิดมาชาติหน้าขอให้รวยอย่างเงี้ยอยากเป็นมนุษย์หรือเกิดมาชาติหน้าขอให้เป็นท้าวสักกะเทวราชเป็นเกิดในเทวดาชั้นสูงๆก็มีคนที่เขาคิดอย่างนี้อยู
0: ่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสตรงนี้บอกว่าถ้าเรามีเครื่องร้ายรัดหมายถึงว่าเครื่องตรึงจิตทั้งสองส่วนนี้อย่างละห้าห้านี่ความดีความงามความสว่างสวยของจิตเนี่ยจะลดลงเสื่อมลงเสื่อมลงจะไม่เจริญขึ้นเหนือเหมือนคืนเดือนมืดจริงๆต้องคืนเดือนหงายสิคืนเดือนหงายมันสว่างสุดๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเฟดลงจางลงลดลงตรงนี้นะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะที่ถ้าคุณกำจัด5อย่าง2ส่วนที่เปรียบเหมือนตะปูตรึงจิตและเครื่องผูกใจออกไปได้จะเหมือนคืนเดือนมืดที่มันค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นมืดสุดๆเสร็จปุ๊บก็จะค่อยสว่างขึ้นนิดนึงเฉพาะเวลาใกล้สว่างแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นอีกนิดนึงขยับเวลาขึ้นมาอีกอย่างนี้จนกระทั่งว่าโอ้สว่างเต็มที่ตอนกลางคืนนะก็เรียกว่าคืนเดือนหงายก็จะค่อยๆเวียนกันมาอันนี้คือสองส่วนเรื่องเจโตกีละสูตรเนื้อหาและรายละเอียดนี่เหมือนกันที่มาในมัชฌิมนิกายเลยเ
0: จ้าค่ะก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านก็จะย้ำเรื่องรู้สึกคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจำกันได้เรื่องตะปูตรึงจิตตรึงใจเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เคย
1: ได
0: ้ฟังมาเจ้าค่ะ ต่อไปนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: แล้วก็พระสูตรสุดท้ายในวันนี้ก็จะนำเรื่องอุปมาเดาว่าด้วยสิ่งต่างๆและเปรียบเทียบกับความไม่ประมาทพระพุทธเจ้ายกเอาเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยเลิศที่สุดและเลิศที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายจริงๆคำว่าเลิศเนี่ยจะมีอยู่หลายนัยยะเนาะเอาว่านัยยะนี้พูดถึงเรื่องความไม่ประมาทว่าเลิศที่สุดนะเปรียบกับอะไรบ้างในที่นี้ก็เลยยกมา10อย่างเปรียบเทียบว่าอะไรเลิศๆนี่มันอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: อุปมาสั้นๆตรงนี้ไม่ยาวพูดถึงว่าถ้าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์ที่มี2เท้า4เท้ากี่เท้าก็ตามสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีสัญญาไม่มีสัญญามีรูปมีกายหยาบมีกายละเอียดใดๆพระพุทธเจ้านี่เลิศสุดนะอันนี้ส่วนที่1อุปมาที่1นะอุปมาที่2เปรียบเทียบกับรอยเท้าในรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหลายช้างสิเข้าใจมั้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ปลาวาฬมันไม่ได้อยู่บนบกนะ
0: เจ้าค่ะมีขาด้วยเจ้าค่ะ
1: มันไม่มีขาด้วยแล้วก็ถ้าไดโนเสาร์มันก็ไม่อยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: ปัจจุบันก็ช้างเนี่ยใหญ่สุดในบรรดารอยเท้าทั้งหลายอันนี้อันที่สองคือเปรียบเทียบกับรอยเท้าอันที่สามเปรียบเทียบกับกลอนกลอนคือล็อกนั่นเองล็อกทั้งหลายล็อกนี่หมายความว่าที่มันจะล็อกอะถ้าปัจจุบันคือแม่กุญแจนี่นะแม่กุญแจนี่อะไรที่มันสมัยนั้นนะแม่กุญแจที่เป็นสุดยอดของแม่กุญแจเลยเนี่ยมันอะไรเอ้าก็ล็อกตรงที่ว่าตรงที่บนสุดอ่ะเขาเรียกยอดเรือนยอดเรือนที่คุณทอดไปถึงยอดกลอนเรือนทั้งหมดไอจุดที่เขาจะล็อกไว้อันเดียวเนี่ยมันต้องเอาตรงนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะหมายสมมติว่าเขาใส่กลอนเขาใส่อะไรแล้วมันมีล็อกอีกอันหนึ่งที่จะเป็นเงื่อนสลักเพื่อที่จะให้ทุกอันมันคลายออกอันนั้นแหละเรียกกลอนของเรือนยอดทั้งหมดนี่คือที่สุดของกลอนของล็อกทั้งหลายจะไม่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันนะที่เราจะพูดถึงอะไรอะแม่กุญแจที่มันสะเดาะได้ยากที่สุดนะจะคนละในยาก
0: เซ็นทรัลล็อกเปล่าเจ้าค่ะอาจารย์แบบล็อกทั้งบ้านเลยกดทีเดียวล็อกทั้งบ้านอย่างนั้นป่ะก็
1: อันนี้ก็จะตีความอย่างนั้นก็ได
0: ้
1: ตีความอย่างนั้นก็ได้ปัจจุบันเขาจะมองว่าล็อกอะไรที่มันแก้ยากนะแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยคือหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนก็จะเอาเฉพาะล็อกที่มันจะล็อกแล้วมันไล่ไปหมดทุกอย่าง
0: เป็
1: นการผลเลื่อนยอดถัดมากลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมี3แบบกลิ่นหอมที่เกิดจากรากกลิ่นหอมที่เกิดจากแกนกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกแต่มี3อย่างในบรรดากลิ่นหอมที่เกิดจากรากต้องรากกฤษณากลิ่นหอมที่เกิดจากแกนต้องแกนไม้จันแดงกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกต้องดอกมะลิถึงจะเรียกว่ายอดที่สุดในบรรดากลิ่นทั้งหลายเหล่านั้นถัดมาก็คือความเป็นยอดของพระราชาคือพระราชามีหลายระดับหลายเลเวลพระราชาเท่ากันอยู่แต่ว่าถ้าประเทศเล็กๆก็ต้องเกรงใจความเป็นพระราชาในประเทศใหญ่ๆหน่อยแล้วถ้าประเทศใหญ่ๆแบบคลุมหลายประเทศอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมหาราชามีคนนับถือเยอะไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศของตัวเองก็มหาราชาขึ้นมาแล้วถ้ายิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็ระดับพระเจ้าจักรพรรดิคือครอบครองทั่วโลกไปหมดเลยพระเจ้าจักรพรรดิก็เลิศกว่าในบรรดาของพวกเจ้าทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิจนญี่ปุ่นเขาเอาไปเรียกชื่อพระเจ้าจักรพรรดิของตัวเองไงว่าครองทั่วโลกเลยอย่างนี้นะเขาก็เรียกกันไปถัดมาพูดถึงแสงสว่างแสงสว่างมีสองแสงแสงตอนกลางคืนก็คือแสงดาวทั้งหมดไม่มีไหนสว่างกว่าพระจันทร์โอเคไหมตอนกลางคืน
0: อันนี้จริงเจ้าค่ะ
1: แสงสว่างตอนกลางวันล่ะอ๋อก็พระอาทิตย์ จะฤดูไหนก็ตามกลางวันเนี่ยพระอาทิตย์สว่างสุดยิ่งถ้าจะเปรียบกับกลางวันของทั้งปีเนี่ยนะต้องกลางวันเวลาฤดูสัตว์ทำไมถึงว่างั้นเพราะจะเป็นฤดูที่เมฆหมอกเนี่ยมันเคลียร์ไปหมดแล้วแล้วก็ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็คือพระอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเห็นไหมพระอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอยู่ในมุมที่มันจะรับแสงเต็มๆอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะของอินเดียสมัยตรงนั้นก็จะเป็นฤดูสัตว์หมายถึงหลังฤดูฝนเมฆหมอกเคลียร์ไปหมดแล้วจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทิศทางแกนหมุนของโลกตรงกันกับตรงนั้นก็จะเป็นฤดูที่แสงสว่างของพระอาทิตย์นี่มันแจ่มอยู่ตลอดเวลากลางวันเนี่ยยาวนานแล้วก็สว่างที่สุดอันนี้ข้อที่9ส่วนข้อที่10อุปมากับน้ำแต่น้ำอันนี้มันจะมากเยอะที่สุดจะแม่นน้ำสายไหนยาวเท่าไหร่ก็ตามไม่มีมากไปกว่าทะเลทะเลนี่คือสุดๆของบรรดาน้ำทั้งหลายมหาสมุทรนี่เลิศกว่าแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเป็นแบบนี้
0: เจ้าค่ะ
1: นี้เป็นอุปมาเห็นไหมเป็นอุปมาเพื่อจะดึงไปสู่อุปมาอะไรคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเลิศกว่ากุศลธรรมทั้งหลายโอ้ความไม่ประมาทนี่สำคัญนะ
0: อืมเจ้าค
1: ่ะใหญ่สุดอะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยมันคืออะไรอะไม่ประมาทก็ต้องตรงข้ามกับความประมาทแล้วอะไรคือความประมาทอะความประมาทก็คือแบบสมมติยังไงคือประมาทยกตัวอย่างของความประมาทนะอย่างเช่นคุณเล่นโซเชียลเวลาขับรถเนี่ยอย่างนี้ประมาทแน่นอนถูกปะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าเรียนหนังสืออยู่แล้วเราก็ไม่สนใจเรียนหนังสือเราก็คุยเล่นกับเพื่อนอันนี้ประมาทแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเจ้านายกำลังสั่งงานอยู่แล้วเดินสนใจไปทางอื่นดูมือถืออะไรก็ว่าไปอันนี้ประมาทแน่นอนใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวอย่างความประมาทนี่คือแสดงว่าคุณเผลอไปทางอื่นคุณไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งที่คุณควรจะต้องสนใจความที่คุณไม่สนใจอยู่กับสิ่งที่คุณจะต้องสนใจแล้วเผลอไปทางอื่นความเผลอนั่นแหละความเผลอนั่นแหละคือความประมาทถ้าปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแหละอุบัติเหตุทั้งเยอะแยะเกิดตรงที่ว่าก
0: ็ความประมาทนี่แหละ
1: ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้สนใจถนนไงโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เขาเพลินไปได้ไอ้ความเพลินตรงนี้แหละคือความประมาทเพราะนั้นถ้าไม่ประมาทก็คือไม่เพลินไงถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทีนี้ไม่เพลินนี่มันคืออะไรไม่เพลินคือไม่ประมาทเพลินคือประมาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรในที่นี้คือไม่เผลอสติไม่ลืมลมสติเช่นถ้าเราไม่ลืมลมเอาแสดงว่าคุณไม่เผลอสติคุณมีสติอยู่กับอะไรกับลมเอออานาปานสติแต่คุณไม่ลืมพุทโธแสดงว่าคุณก็มีสติอยู่กับพุทโธคุณนึกถึงพุทโธความระลึกนั้นคือสติมีสติคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ประมาท
0: เจ้าค่ะ
1: ความไม่ประมาทเนี่ยจึงเป็นสติอันนี้ก็จะมาลงล็อกกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นใหม่ๆหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆมาคิดทบทวนนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหมันยากแท้เนาะนันนีโนเนี่ยก็มานึกถึงว่าแล้วมันมาได้ไงเนี่ยโอ้สติปัฏฐาน4คิดได้ตรงใต้ต้นไทรที่อันเป็นที่พักรองของเด็กเนี่ยแปลแล้วตอนจะปรินิพพานก็มาบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทกับสตินั่นคือจึงอย่างเดียวกันไง
0: เจ้าค่ะ
1: จั่วหัวมาตอนก่อนจะไปแสดงธรรมก็ด้วยสติปิดท้ายตอนก่อนจะปรินิพพานก็ด้วยความไม่ประมาทก็คือสติเหมือนกันนั่นเอง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั่นมันคือไม่ประมาทคือสตินั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่า ความไม่ประมาทก็คือการมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมหรือการเรียกว่าครองตนอยู่ในสังสารวัฏนี้ในชีวิตของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เป็นบ้านเจ้าค่ะ
0: ทีนี้เจ้าค่ะเวลาที่เหลืออยู่นิยมอยากจะขออนุญาตที่จะแจ้งข่าวให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของมูลนิธิปัญญาภาวนาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจกันในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5นี้คือวันที่30สิงหาคมปี2569เป็นวันเรียกว่าวันงานบูรพาจารย์นะเจ้าคะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิตุภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรพระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือของพวกเราซึ่งมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศในวันอาทิตย์ที่30นี้ที่อยากจะเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ฟังผู้สนใจและมีจิตศรัทธามาร่วมงานกันนะเจ้าคะโยมก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์ได้ชี้แจงเล่าถึงที่มาของการจัดงานแล้วก็รายละเอียดของการจัดงานวันบูรพาจารย์วันที่30สิงหาคมนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนก็คือวันที่30เราก็จะมีงานระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำนั้นก็เพราะว่าเราได้ดีมาได้นะคุณเดชใจมันก็มีที่มาที่ไปมีกัลยาณมิตรอันดับแรกก็มีครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มีครูบาอาจารย์ของท่านของท่านมาครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็นับย้อนไปก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นมาให้มีสาวกสืบทอดต่อคำสอนรับกันมาเป็นทอดเราจึงมีวันนี้แต่คนเรามันจึงมีการเกิด2ครั้งพระพุทธเจ้าว่าการเกิดครั้งแรกก็เกิดจากคันแม่ในครั้งที่หนึ่งเป็นคนธรรมดาทั่วไปการเกิดครั้งที่สองคือเกิดเป็นคนที่ดีคนประเสริฐเกิดเป็นคนดีคนประเสริฐนั่นก็ต้องมีพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่เป็นพ่อผู้ให้กำเนิด
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สืบทอดต่อกันมาตามสายของครูบาอาจารย์แล้วการที่จะมาระลึกถึงตรงนี้คือให้เรามีแบบที่มาที่ไปนะไม่ลืมรากลืมวันเกิดของเราซึ่งวันเกิดของเรานั้นก็เกิดมาเป็นคนดีนั่นแหละเกิดมาในอริยชาติ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็จึงมาระลึกถึงกันปีละครั้งโดยก็ปีนี้วันที่30วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงตรงก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานพิธีทักษิณานุปทานก็คือหมายความว่าเราจะสมาทานศีลกับบูชาด้วยศีลบูชาด้วยทานถวายผ้าบางสกุลอย่างนี้นะเสร็จแล้วพระสงฆ์ผู้รับทักษิณาทานนั้นก็จะทําการสวดเจริญทักษิณานุปทานส่วนนี้ก็สวดบทที่ให้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆแล้วเราก็จะมาฟังประวัติหลวงพ่อสั้นๆแล้วก็ทําการปฏิบัติบูชาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหลวงพ่ออาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังอธิบายตอบคําถามเรื่องการปฏิบัติได้ๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ในวันนั้นกิจกรรมเสริมพิเศษ2อย่างเราก็จะมีคือจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวสตอรี่นะที่เป็นความประทับใจเป็นสิ่งที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์จะรวบรวมทำเป็นประวัติของหลวงพ่อฉบับจากมุมมองของลูกศิษย์เพราะว่าเทศต่างๆแบบประวัติของท่านเนี่ยอันนี้ก็มีการรวบรวมไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเล่าเองบ้างหรือบันทึกไว้บ้างอันนี้คือจากมุมมองของผู้ถ่ายทอดแต่ถ้าจากมุมมองของลูกศิษย์นี่ยังไม่มีเลยก็เลยว่าจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มานั่นคือส่วนที่หนึ่งกิจกรรมเสริมอันที่สองคือพระอาจารย์ก็เตรียมกันเทศของหลวงพ่อที่เทศไว้ในช่วงท้ายๆตอนก่อนที่ท่านจะละขันจากไปที่ได้เทศไว้ในคอร์สปฏิบัติธรรมช่วง 2-3 ปีท้ายยังไม่ได้มีการนำมาทำเป็นรวมเป็นซีดีเป็นชุดซีดีขึ้นมาอย่างนี้ยังไม่มีแต่ว
0: ่
1: าทุกวันนี้ก็คงไม่มีใครใช้ซีดีแล้วนะแต่ว่าก็จะแจกเป็นโค้ดเป็นอะไรให้สามารถไปดาวน์โหลดกันได้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในวันนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมเสริม2 อย่างประเด็นก็อยากให้ทุกท่าน ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสำหรับการเดิน

0: ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรทุกท่านก็ขอเรียนเชิญไปร่วมงานวันบูรพาจารย์กันได้นะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการแล้วสนใจจะมาร่วมงานก็ได้เลยเพราะถือว่าทุกท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรเช่นกันเพราะว่ารายการธรรมรับอรุณในช่วงที่มีการจัดรายการโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนศิษย์เอกของหลวงพ่อนี้เกิดขึ้นจากหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสที่ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเป็นผู้แทนในการจัดรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ติดต่อกันมายาวนานถึง15ปีเต็มแล้วถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นและในบางครั้งต้นๆพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังนำคำเทศของหลวงพ่อเนี่ยมาเสนอทางรายการเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ขอเรียนเชิญชวนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเวลา 13:00 น.ของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็คือวันที่30สิงหาคมปีนี้คือสิ้นเดือนนี้แหละค่ะ2569พบกันที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารกันนะคะที่บางลำพูค่ะวันบูรพาจารย์ค่ะสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะคะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระชันเจ้าขา
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
6: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำในเวลา 19:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้ากฐินใช้กำลังพลรวมจำนวน72นายมาริชโยรายงาน
5: รัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยรัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดรวมถึงการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลักรวมทั้งงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและคลิปที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประสบเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจเพิ่มเติมชาววิสาประทุมมารายงาน
5: กระทรวงพลังงานประกาศตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังราคาพลังงานผันผวนสูง
8: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและกำกับดูแลราคาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการกระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่มอัตราการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม7บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็น9บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมยังคงตรึงไว้ที่ราคาเดิมที่423บาทส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีสภาวะติดลบอยู่ที่ 71,826 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2,044 ล้านบาททำให้กระทรวงพลังงานต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการสภาวะทางการเงินของกองทุนอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาหาฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีเรื่องของการเตือนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเพราะว่าทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังและก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูระบาดแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่ตอนนี้ก็มีการดูนะเจ้าทุกพื้นที่เลยก็มีสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการหากว่ามีไข้สูงต่อเนื่อง2วันควรไปหาแพทย์เลยนะจะไปพบแพทย์เลยหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบหรือมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ทางกรมควบคุมโรคเพราะว่าก็จะมีอสม.เปิ้นเข้าไปแจกทรายอาเบศเนาะแล้วก็บอกวิธีป้องกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆตัวปิดฝาภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายใส่อาเบศนะเจ้าคว่ำภาชนะขังตี้บ่ได้ใจกำจัดเศษขยะบริเวณบ้านแล้วก็แนะนำให้ทายากันยุงเพื่อป้องกันตัวเกาจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าโดนยุงลายครบนะเจ้าก็อาจจะมีอาการปวดหัวมีไข้เฉียบพลันปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือว่าสังเกตว่ามีผื่นแดงตามร่างกายนะเจ้าบางรายนี้อาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวมีภาวะโรคอ้วนนะเจ้าขอให้พี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการของตัวเกาเพราะว่าที่บอกว่าเน้นว่าถ้ามีไข้แล้วซื้อยามากินคนเดียวโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่มแอสไพรินไอบูโปรเฟนแล้วก็ไดโคฟีแนคเนี่ยรวมถึงยาชุดเนื่องจากว่าบอกควรที่จะกินยาเหล่านี้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อมีไข้ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นเท่าอันนะเจ้าแล้วก็หากว่าไข้บัดลดเนี่ยมีการอาเจียนขึ้นเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือว่าซึมลงนี่คือฟังไปพบแพทย์เพื่อฮับการวินิจฉัยแล้วก็ฮับการรักษาตัวนะเจ้ามีในเรื่องของชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังจังหวัดเชียงใหม่ฮับมอบกล้ากาแฟ3ปันต้นสร้างอาชีพต่างเลือกเนาะได้มีการจัดทำโครงการธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็จะมีการสนับสนุนคนอยู่ห่วมกับป่าพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนตำบลบ้านขุนปังมีการประชุมหารือแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นลงพื้นที่ร่วมปลูกกาแฟในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการส่งมอบกล้ากาแฟในเตื้อนี้นะเจ้าก็จะเป็นการที่จะต่อยอดผลผลิตการขยายผลสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงเป็นชุมชนต้นน้ำในเขตอุทยานคือมีความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการนี้ก็มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนเดิมทีแล้วเนี่ยชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรแล้วก็ชาอัดสำเป็นหลักแต่ว่าเผชิญกับความเสี่ยงจากกลไกของราคาแล้วก็ตลาดที่มาแน่นอนนะเจ้าการนำกาแฟเข้ามาเป็นพืชทางเลือกเสริม
ก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นกาแฟก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเชิงอนุรักษ์นะเจ้าว่าเติบโตใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แล้วก็ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำตัวเนาะเพราะว่าเราก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้นะเจ้าแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาต่างๆเนาะโดยการที่ได้มีการนำกาแฟเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เป็นการต่อยอดต่อยแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างความสมดุลให้คนอยู่คู่กับป่าสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมเนี่ยมีการวางแผนผลิตที่มีระบบการตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเก่าปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าแล้วก็สามารถที่จะได้เข้ามาดูนะเจ้าเกี่ยวกับบทบาทต่างๆของต่างชุมชนที่จะได้พัฒนาดูแลหมู่บ้านไปตัวกันเนาะทั้งนี้เนี่ยโครงการธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็ตั้งอุทยานแห่งชาติศรีลานาก็ขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องยกระดับตึงรายได้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทำให้คนอยู่คู่กับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวนะเจ้าแถมเรื่องนึงเรื่องการขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการต่างๆที่จะมีการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องนะเจ้าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้คือสิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐนะเจ้าสนับสนุนคือสถาบันการเงินใช้มาตรการที่อยู่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและก่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอบโลนของธนาคารออมสินนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่มีการเข้าถึงนะเจ้าแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มการหาเงินทุนตังธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้นะเจ้าเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการให้เข้าถึงและจะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่องหาแหล่งเงินทุนได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเพื่อให้ปิกมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วเจ้าแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของกรมบัญชีกลางนะเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้ามาในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องเนาะจะมีวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนแล้วก็มีส่วนลดค่าหุงต้มเป็นค่าก๊าซหุงต้มกรกฎาคมถึงกันยายน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะจ๊ะมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมีทั้งการใช้รถบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้านะเจ้าแล้วก็ทุกวันที่ซาวเนี่ยจะมีเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนรวมถึงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการมีบัตร
ประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนโดยเจ้าก็สามารถที่จะเช็คได้ตามสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ตามกระทรวงการคลังนะเจ้า

็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

าลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือน

าธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

โอท็อปนอกตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ขึ้นกับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการให้คะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่บรรจัยอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของที่ระลึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดอันดับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแรงสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเจ้ามีการดูนวัตกรรมเกี่ยวกับทางแพทย์ต้องนะเจ้าตังฮงบาลนครพิงเปิ้นก็มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการทักษาแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบ่ตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปเห็นขั้นตอนหนึ่งนะเจ้านำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปิกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการรักษาตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่ๆเลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโตยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS
ที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อกู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองแบบปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่มีการต้องทายหูเนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการอย่างเช่นถนนชำรุดกะขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้านอกจากนี้ก็มีการเดินหน้าครับเพื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะสร้างผู้ประกอบการการสร้างงานสร้างรายได้โดยที่มีทั้งประชาชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้มีการได้บูรณาการร่วมกันนะเจ้าของต่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีงบประมาณรองรับในการที่จะกู้ยืมเงินกว่า170ล้านบาทเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ในวงเงินสูงสุดบ่เกิน 500,000 บาทสำหรับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะเจ้าวงเงินบ่เกิน 100,000 บาทพิจารณาในระดับตำบลถ้าวงเงิน 100,000 ถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทนี่จะพิจารณาในระดับจังหวัดตวยผู้ขอกู้จะต้องรวมกลุ่มจัดทำแผนโครงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามลำดับตวยนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยการที่จะกู้เงินสำหรับกลุ่มอาชีพไม่ใช่เป็นการกู้ยืมส่วนบุคคลนะเจ้าต้องนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือพัฒนาโครงการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเต้าอั้น
โดยสามารถผ่อนชำระคืนได้เมินสุดเนี่ย5ปีแล้วก็บักกึดดอกเบี้ยตวยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะยื่นความประสงค์ไปที่อบต.หรือทางที่ว่าการอำเภอทุกแห่งตวยนะเจ้าที่จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนะเจ้าอันเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้หนักที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนฮื้อทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์ที่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะ

ทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยตอนนี้เนี่ยขอร้องว่ามีการเปิดปฏิบัติการที่ทักเจียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมเจ้าหน้าที่กว่า188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะเจ้าของตางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการขยายผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแปนหรือฮ้องว่านอมินีอย่างจริงจังโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการฮ้องว่าถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นทำเป็นแอบแฝงเข้ามานะเจ้าโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้การกำหนดเพื่อเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางของเกาะพังงานโมเดลแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมจากหลายหน่วยงานเลยเพื่อบูรณาการข้อมูลตรวจสอบวางแผนเข้าดำเนินการกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดสำหรับหน่วยงานที่ห่วงปฏิบัติการก็จะมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมแล้วก็มีการมุ่งเน้นตรวจสอบค้นนะเจ้าเป้าหมายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจและก็การคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยนะเจ้าเรื่องหนึ่งมีการเชิญชวนของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสวนดอกนะเจ้าเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็จัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกโดยมีการเชิญชวนผู้ที่อายุ17ถึง70ปีถ้าผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองต้องมีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปนอนหลับพักผ่อนเพื่อเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะเจ้าสุขภาพแข็งแรงมามีไข้แบบเป็นหวัดหรืออยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะควรที่จะกินอาหารมื้อหลักคือครบนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารไขมันก่อนบริจาค6ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อม